วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
5: ป
2: ั
5: จจุบันนี้มีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
2: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
6: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านบอเลตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข ข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้ได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: อุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกรียบขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USB อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเป็นยาพาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม21-19 13-21 และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอาชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัทรรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าชูฟอร์มสมราคาแซงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
4: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: ขณะนี้เวลา 7:30 น.
10: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
11: คุณผู้ฟังคะจากสินค้าไทยสู่ตลาดโลกวันนี้อุตสาหกรรมเกมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ค่ะและขยายโอกาสทางธุรกิจล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP เดินหน้าพาผู้ประกอบการเกมไทยบุกตลาดยุโรปค่ะเชื่อมโยงคู่ค้ารายใหม่กว่า600
12: ยิ้มกว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: สวัสดีครับน้องๆพี่เหลือมตัวยาวลายสวยเจดีมาแล้วจ้าวันนี้มาพร้อมกับน้องต้นฉบับน่ารักโอ้โหน่ารักน่าชังเพลงนี้ก็เพราะถูกใจน้องๆด้วยใช่ไหมลูกโป่งสวรรค์นั่นเองนะครับเด็กๆ กับลูกโป่งเป็นของคู่กันคู่กันมากๆเลยจ้าเอาล่ะก่อนอื่นนะต้องมาบอกกันก่อนว่านี่คือรายการอะไรอ่ะขอเสียงให้ทั้งหน่อยรายการอะไรเอ่ย1 2 3
1: โอ้โหเสียงดังมากจนแทบไม่ได้ยิน
0: หยอกหยอกหยอกน้องๆจ้าเชื่อว่าเด็กๆที่ฟังอยู่ทางบ้านก็น่าจะตอบกันมาเสียงดังเลยใช่ไหมพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนั่นเองครับช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับเจอกันได้เป็นประจำนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันบ่อยๆครับจะฟังซ้ำไปซ้ำมาย้อนไปย้อนมาตอนไหนก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะอันนี้คือสำคัญมากเลยบอกต่อเพื่อนๆเข้ามาฟังรายการกันเยอะๆด้วยนะครับเอาล่ะพี่เหลือมพร้อมกับพ้องเพื่อนพร้อมมากเลยวันนี้พึบพับโอ้โหขอบอกเลยว่าความรู้ดีที่หนึ่งมากนิทานก็สนุกนะโคกโคกโคกเสียงของอะไรเสียงของอะไรเสือโคร่งจ้ะวันนี้นิทานลอยฟ้าของเรานะครับมีเจ้าเสือโคร่งด้วยว้าวไม่ธรรมดามาพร้อมกับเป็นเพื่อนหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆเหมือนกันอ่ะมาพร้อมกับหมีใจเย็นๆโอ้โหหมีใจเย็นเสือโคร่งหน้าบึ้งเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะจ๊ะช่วงของนิทานสนุกๆของเรานะจ๊ะรวมไปถึงความรู้ที่น่าสนใจโอ้โหเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ที่มีพิษนี่มีอะไรเอ่ยงูไงไม่ใช่วันนี้งูเบกเอียจ้านะงูอย่างพี่เหลือมเนี่ยไม่มีพิษนะแต่ว่ามีกล้ามเนื้อเอาไว้ในการลัดเหยื่อนั่นเองครับหรือว่าคู่ต่อสู้นั่นเองแต่ว่างูที่มีพิษก็อย่างเช่นงูจงอางงูเห่าแบบนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยนะครับที่มันมีพิษถ้าเกิดว่าน้องๆเจองูต่างๆแบบนี้ในพื้นที่ทั่วไปอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดมันอันตรายมากเลยจ้าแต่วันนี้เรื่องของความรู้ในช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลมีสัตว์ที่มีพิษอีกหนึ่งชนิดมาฝากกันพี่วันบอกว่ามันคือตะขาบตะขาบน้องๆรู้จักไหมตะขาบอ่ะที่มันตัวแบบว่ายาวนิดนึงนะและตัวมันก็เป็นป่องๆด้วยแล้วก็มีขาเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะแบบเนี้ยมันจะชอบซ่อนอยู่ในรองเท้าด้วยหรือว่าที่อับๆมืดๆแบบเนี้ยน้องๆจ๋าเอาล่ะวันนี้พี่วันมีเรื่องของเขี้ยวพิษของตะขาบซ่อนอยู่ตรงไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตะละลิกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกวันนี้ได้รู้แน่นอนครับพี่วันจัดให้หน่อยจ้ะอยากฟังนะช่วงนี้ห้องสมุดใต้ทะเล
2: เปิดโลกกว้างว้าวๆในห้องสมุดใต้ทะเล

เอพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ่อน้ำปูสวัสดีค่ะห้องสมุดใต้ทะเลของพี่วันวันนี้จะพาน้องๆมารู้เรื่องของเจ้าตะขาบเจ้าสัตว์ที่มีขาเยอะๆแล้วมันก็มีพิษด้วยกัดทีไรเจ็บทุกทีน้องๆบอกว่าหนูไม่ชอบตะขาบเลยพี่วันพี่วันก็ไม่ชอบค่ะยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะฝนตกลงมาเยอะๆเมื่อไหร่เจ้าตะขาบเนี่ยชอบออกมาอาละวาดหนีน้ำแล้วก็หลบมาอยู่บ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นก็น้องๆจ๋าอย่าไปอยู่ใกล้พี่ตะขาบนะเพราะว่าถ้าพี่ตะขาบกดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะใช้เขี้ยวพิษเนี่ยกัดแล้วก็เจ็บปวดมากๆเลยทีเดียวแต่น้องๆสงสัยไหมว่าเขี้ยวพิษของเจ้าตะขาบเนี่ยมันคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายของมันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักน้องๆตอบเสียงดังมากๆเลยแล้วก็ตอบเหมือนกันทุกคนเลยบอกว่ามันก็คือฟันยังไงเราพี่วันพี่วันบอกเลยนะมิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือขาตั้งหากเราเอ้างงติวติวติวกันใหญ่เลยน้องๆหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพี่วันขาของมันน่ะอยู่ที่ลำตัวของมันจะไปอยู่บนหัวของมันที่เป็นเขี้ยวพิษได้ยังไงเล่าน้องๆจ๋าฟังให้ดีนะเจ้าตะขาบเนี่ยมันมีขาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่มีขาคู่แรกที่อยู่ใกล้ๆหัวเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตะขอแหลมๆโค้งแล้วก็โอบล้อปากเอาไว้ใต้หัวของมันที่ปลายแหลมๆของขาคู่นี้จะมีรูเล็กๆเหมือนเข็มฉีดยาด้วยนะเวลาเจอเหยื่อแล้วโกรธมันก็ใช้ขาคู่นี้เนี่ยกัดมาแล้วก็ฉีดพิษจึ๊กเข้าไปทันทีเลยล่ะแล้วน้องๆก็จะร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยส่วนฟันของเจ้าตะขาบมีไหมมีค่ะน้องๆค่ะแต่เล็กนิดเดียวซ่อนอยู่ข้างในปากของมันเอาไว้เคี้ยวอาหารตอนที่เหยื่อสลบไปแล้วยังไงเล่าเพราะฉะนั้นก็เจอเจ้าตะขาบน้องๆอย่าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดนะเดี๋ยวเจอขาหน้าฉีดพิษเจ็บแย่เลยทีเดียว เอาล่ะน้องๆได้ความรู้ก็หมดหน้าที่ของพี่วานไปก่อนดีกว่าบายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะ

0: ันตึก
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีนะเสียงนี้ฟังปุ๊บโอ้โหอารมณ์ดีมีความสุขไม่มึนหัวตึบเลยจ้า เหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงจากอัลบั้มของคุณลุงไว้นะเอาล่ะอีกหนึ่งเพลงจบไปงั้นตอนนี้ขยับเข้ามาแทนที่คือเรื่องของนิทานสนุกๆครับในช่วงของนิทานลอยฟ้าเหมือนกับที่พี่เหลือมเนี่ยเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเยอะแยะมากมายว่าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเสือโคร่งว้าวว้าวว้าวหน้าบึ้งโอ้โหยิ้มยากเนาะ เสือโคร่งหน้าบึ้งกับหมีใหญ่ใจเย็นโอ้โหเข้ากันนะเนี่ยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟกันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันแต่รับรองว่านิทานเรื่องนี้สนุกแน่นอนงั้นไม่ช้าดีกว่านะครับไปฟังกันเลยในช่วงของนิทานลอยฟ้าเสือโคร่งหน้า

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมาภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของเสือโคร่งเจ้าเสือโคร่งตัวนี้บอกได้เลยว่าหน้าบึ้งมากๆค่ะน้องๆแต่เขาจะบึ้งเพราะอะไรเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสือโคร่งหน้าบึ้งกับหมีใหญ่ใจเย็นค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่ามกลางป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เสือโคร่งจอมโวยวายเป็นสัตว์ดุร้ายที่โมโหง่ายที่สุดในพื้นป่าเวลาที่อะไรไม่ได้ดั่งใจนิดๆหน่อยๆมันก็จะแยกเขี้ยวแล้วก็ขู่คำรามเสียงดังสะเทือนไปทั่วป่าและยังชอบทำลายข้าวของจนเพื่อนสัตว์พากันวิ่งหนีวันนี้ขณะที่มันกำลังตั้งใจสร้างบ้านต้นไม้จำลองจากกิ่งไม้แห้งแต่อยู่ๆก็มีลมพัดพูบหนึ่งทำให้บ้านต้นไม้พังลงต่อหน้าต่อตาของมันเจ้าเสือโคร่งตาโตด้วยความโกรธทันทีที่มันอ้าปากเตรียมจะขู่คำรามและเตะกองไม้ให้กระจัดกระจายคุณหมีใหญ่ใจเย็นก็เดินผ่านเข้ามาเห็นจึงยกมือห้ามพร้อมกับยื่นสิ่งที่อยู่ในมือให้
1: เดี๋ยวก่อนเจ้าเสืออย่าเพิ่งระเบิดอารมณ์ออกมานะลองเอากล่องความสงบใบนี้ไปถือไว้ก่อนนะ
0: ข้ากำลังโมโหมากนะพี่หมีใหญ่ลมบ้านี่ทำบ้านของข้าพังหมดแล้วกล่องอะไรนั่นจะไปช่วยอะไรได้กันล่ะ
1: ช่วยได้แน่นอนลองหลับตาลงก่อนนะแล้วกอดกล่องนี้ไว้จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆนับ 1-5 ช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเหมือนกำลังเป่าน้ำร้อนๆนายลองทำซ้ำสัก3ครั้งนะ
0: เจ้าเสือโคร่งทำท่าฮึดฮัดแต่ก็ยอมรับกล่องไม้มากอดไว้มันหลับตาลงแล้วก็เริ่มทำตามที่หมีใหญ่บอกสูดหาย

0: ใจเข้านับ1 2 3 4 5แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวๆในความมืดหลังเปลือกตาและความเงียบร่างกายที่เคยร้อนเหมือนไฟของมันเริ่มเย็นลงหัวใจที่เต้นรัวเริ่มกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งความโกรธที่เคยเป็นพายุเมื่อครู่ก็หายไปจนหมดเอ๊ะมีใหญ่ร่างกายของข้าหายร้อนแล้วสมองก็โล่งขึ้นเยอะเลยในกล่องนี้มีเวทมนต์หรือมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรอ
1: ในกล่องไม่มีอะไรมันเป็นกล่องที่ว่างเปล่าเวทมนต์ที่แท้จริงก็คือลมหายใจและสติของเจ้าต่างหากเมื่อเราโกรธก็แค่หยุดขยับถอยออกมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเราก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วล่ะ
0: เสือโคร่งยิ้มกว้างอย่างเข้าใจและขอบคุณหมีใหญ่ต่อจากนี้ไปมันจะฝึกจัดการอารมณ์แบบนี้ทุกครั้งจากเสือโคร่งที่ดุร้ายก็กลายเป็นเสือจอมพลังผู้สุขุมน่ารักใจเย็นและมีความสุขที่สุดในป่าแห่งนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆกับการที่เราจะสะกดอารมณ์ของเรานับ1ถึง5ค่ะแล้วก็ผ่อนลมหายใจเพียงแค่นี้เองนะคะน้องๆก็จะกลายเป็นคนที่มีความสงบนิ่งค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เด็กๆยิ้มกันหรือยังเออยิ้มสิยิ้มนิดยิ้มหน่อยยิ้มนิดนึงเออนั่นแหละโอ้โหแค่ยิ้มเนี่ยก็มีความสุขได้แล้วง่ายๆเลยเห็นไหมล่ะจ๊ะน้องๆจ๋าวันนี้ยิ้มกันหรือยังเออถ้าเกิดว่ายังไม่ยิ้มก็ยิ้มกับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกันได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะงั้นตอนนี้ชวนน้องๆเนี่ยไปรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำที่แบบเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหนใครรู้บ้างตอบมาสิเสียงดังๆเลยหนึ่งสองสามวานเพชรคัตไงพี่เหลือมไม่ใช่จะบอกให้นะว่าวานเนี่ยมันแค่รูปร่างเหมือนปลาแต่ว่ามันไม่ใช่ปลานะน้องๆอย่าเรียกว่าปลาวานนะเรียกแค่วานเฉยๆพอครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปลารูปร่างมันเหมือนปลาแล้วก็อาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกับปลานั่นเองแต่มันไม่ใช่ปลาเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ้าเจ้าวานเนี่ยงงละสิงงยังตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าสัตว์น้ำที่เป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยคือตัวอะไรไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้ในช่วงของห้องเรียนยีราฟกับพี่ยีราฟตัวย่องสูงโปร่งขอยาวกันได้เลยครับลุย
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ใจยีราฟตัวโยงสูงโปร่งคอยาวอักคอยาวมาแล้วครับที่ห้องเรียนยีราฟเหมือนเดิมสวัสดีครับผมวันนี้พี่ยีราฟมีเกมเกี่ยวกับสัตว์น้ำมาถามน้องๆกันด้วยแหละครับผมนี่สนุกที่ได้คิดแล้วก็ได้ความรู้กันด้วยนะเกมของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำโอ้โหน้องๆมีความรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่านะมีใครที่เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์น้ำกันบ้างครับมีไหมเอาล่ะไม่เสียเวลาดีกว่าครับพี่รับถามแล้วนะสัตว์น้ำที่เป็นปลาชนิดใดครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสัตว์น้ำเนี่ยมีหลายชนิดมากนะครับที่ใหญ่มากๆแล้วไม่ใช่ปลาเนี่ยก็มีแต่คำถามก็คือสัตว์น้ำที่เป็นปลานะครับชนิดใดครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก A ฉลามวาน B ฉลามบาสกินหรือว่า C ครับฉลามขาวยักษ์โอ A ฉลามวาน B ฉลามบาสกินหรือว่า C ฉลามขาวยักษ์ครับน้องๆตอบข้อไหนดีคำตอบก็คือปลาฉลามวาน นั่นเองครับน้องๆครับเย้ มีใครตอบปลาฉลามวานกันบ้างครับปลาฉลามวาฬเนี่ยนะครับเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้หมายถึงว่าเป็นปลานะย้ำตรงนี้นะครับว่าเป็นปลานะแต่มีนิสัยเนี่ยไม่ดุร้ายครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเรามักจะพบเห็นพฤติกรรมการว่ายน้ำวนรอบๆเรือแล้วก็ขึ้นมากินอาหารบริเวณผิวน้ำครับตัวโตเต็มที่เนี่ยอาจจะมีความยาวมากถึง21เมตรแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง42ตันโอ้โห 4,200 กิโลกรัมเลยนะครับแต่ขนาดที่พบได้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือ 5-10 เมตรครับส่วนอายุนะครับที่เคยมีคนบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือประมาณ 80.4 ปีครับน้องๆครับเอาล่ะปรบมือให้กับคนเก่งของพี่ยีราฟกันหน่อยครับที่ตอบข้อนี้ถูกส่วนใครที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีเกมมาให้ได้เล่นกันอีกแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วพี่รับขอตัวบ๊ายบายกลับป่าก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม

และนี่คือเพลงปลาบ่นนะครับจากอัลบั้มของตาวิเศษเห็นนะปิ้งปิ้งอะอย่าทิ้งขยะนะถ้าจะทิ้งขยะทิ้งให้ถูกที่ครับทิ้งลงถังขยะนะแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็มีถังขยะที่แยกด้วยมีถังขยะเปียกถังขยะแห้งแล้วก็ถังขยะที่รีไซเคิลได้หรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงถังขยะสารพิษก็มีเหมือนกันนะน้องๆต้องแยกทิ้งให้ดีนะจ๊ะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะอย่าลืมนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการกันบ่อยๆนะครับวันนี้พี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนต้องลากันไปก่อนนะเด็กดีไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะบ๊ายบายสวัสดีครับชื่นใจ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นหลังช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนของลาวภาคเหนือและอีสานของไทยประกอบกับน้ำไหลผ่านเขื่อนชัยบุรีเพิ่มขึ้นส่งผลระดับน้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยช่วงนี้ถึง6กันยายนหลายพื้นที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น 2-4.8 เมตรโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายและบึงกาฬเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตขอให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจบข่าวใกล้ลุ่งไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: เดียวธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส
4: ์เฟกนิวส
3: ์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: แอปพลิเคชันทางรัฐใช้เช็คประวัติคดีความได้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรณีอ้างว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถใช้ตรวจสอบประวัติคดีความหรือประวัติอาชญากรรมได้หน่วยงานยืนยันว่าระบบประวัติอาชญากรรมของตำรวจไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐจึงไม่สามารถตรวจสอบประวัติการต้องโทษผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลเท็จเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
3: เฟกนิวส
4: ์เฟกนิวส
6: ์โลกออนไลน์มีเรื่องราวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์หากไม่รู้เท่าทันสื่ออาจตกเป็นเหยื่อได้อย่ารีบแชร์มีสติและใคร่ครวญเพราะการแชร์ทันทีคือการส่งต่อสิ่งที่เป็นเท็จหากข้อเท็จจริงเป็นไปอีกด้านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSH

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่ง

0: อียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัด
1: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
0: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหมูยอคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งปมตัวเลขผู้ใช้งาน THAI Passport ยืนยันยอดใช้งานจริงล่าสุดราว 500,000 รายส่วนยอดลงทะเบียนสะสมกว่า 1.3 ล้านคนย้ำไม่มีการปั่นตัวเลขผีพร้อมเร่งอัปเดตระบบให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำพบผู้ใช้งานยังกระจุกตัวในเมืองโดยเฉพาะนักศึกษาและครูในพื้นที่ห่างไกลติดข้อจำกัดค่าอินเทอร์เน็ตรัฐจึงเร่งหารือแนวทางลดค่าบริการขณะที่ AI ตอบผิดหรือเป็นภาษาอื่นยืนยันแพลตฟอร์มเป็นเพียงตัวกลางรวมโมเดลจากเอกชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเรียนรู้และเลือกใช้ AI ให้เหมาะกับงานจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: คุณค่าไทยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมประเพณีแต่คือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำที่หล่อหลอมรวมกันเป็นสินค้าและบริการไทยที่มีคุณภาพวันนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเร่งพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำพร้อมเชื่อมโยงตลาดโลกและสร้างโอกาสทางการค้าให้สินค้าและบริการของไทยได้เข้าถึงผู้บริโภคมากมายทั่วทุกมุมโลกพลังแห่งคุณค่าไทยเชื่อมโยงไกลสู่ตลาดโลกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP โทรสายด่วน1169
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไหนแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

จะเซ็กไล่มุนให้สะกดมุนครับให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเหือห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซ็กคาถาให้รักเก่งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมือ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนชายม.3อายุ14ปีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนหลังตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นตามความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืนและข้อหาละหุโทษศาลได้ไต่สวนการจับกุมพบว่าตำรวจควบคุมตัวได้ขณะก่อเหตุซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าและดำเนินการตามกฎหมายพร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้เด็กศาลระบุแม้เด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์รับโทษทางอาญาตามกฎหมายแต่หากส่งตัวกลับให้ผู้ปกครองดูแลอาจก่อเหตุซ้ำหรือเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงจึงมีคำสั่งควบคุมตัวไว้ระหว่างการสอบสวนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กจบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: เมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
6: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร1เมาไม่ขับ2สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่3รถได้มาตรฐาน4มีใบขับขี่5คาดเข็มขัดนิรภัย6ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพร้อมสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยงานแอดมินออนไลน์แอปเป็นกับดักลวงเข้าสู่เครือข่ายพนันเสี่ยงผิดกฎหมายเตือนประชาชนระวังงานแอดมินออนไลน์ที่อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพโดยใช้ประกาศรับสมัครงานทั่วไปดึงผู้สนใจก่อนชวนให้ติดต่อผ่านช่องทางอื่นและค่อยๆพาเข้าสู่เครือข่ายพนันออนไลน์บางรายอาจถูกหลอกให้เปิดบัญชีรับโอนเงินหรือทำงานเกี่ยวข้องกับเว็บพนันโดยอ้างว่าเป็นเพียงงานแอดมินทั่วไปหากพบลักษณะงานให้รับโอนเงินเปิดบัญชีหรือเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่ารับงานเพราะอาจเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: คนอะไรพูดไม่ได้
7: คนมันได
8: ้
9: คนนอนหลับ
10: โอยแล้วคนอะไร
11: บาปที่สุด
12: คนขี้ขโมย
13: ไม่ใช่ยอมยัง
14: ยอมยอมยอม
15: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิด
16: อุบัติเหตุแล้วก็ทำให้
17: ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
18: ใช่ใช่
19: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
20: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
21: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จ ตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าปปง.กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นพ้องเสนอให้การลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีผู้กระทำผิดหลังพบปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินประชาชนขณะนี้ประเด็นดังกล่าวมีอยู่ในร่างแก้ไขกฎหมายฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอกรรมาธิการพิจารณาต่อไปจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
4: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
5: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: ปลูกป่าทดแทน
5: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
6: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของชีวิต

0: จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
1: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพลัส

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

SMS 8ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I need you. Hip hop and
5: R&B. เฮ้ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่

น้องชาขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าปปง.กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นพ้องเสนอให้การลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีผู้กระทำผิดหลังพบปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินประชาชนขณะนี้ประเด็นดังกล่าวมีอยู่ในร่างแก้ไขกฎหมายฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอกรรมาธิการพิจารณาต่อไปจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
6: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
7: ปลูกป่าทดแทน
6: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
7: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของชีวิต

0: จางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
1: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่หยาด

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าปปง.กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นพ้องเสนอให้การลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีผู้กระทำผิดหลังพบปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินประชาชนขณะนี้ประเด็นดังกล่าวมีอยู่ในร่างแก้ไขกฎหมายฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอกรรมาธิการพิจารณาต่อไปจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
4: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
5: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: ปลูกป่าทดแทน
5: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
6: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของ

0: จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
1: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2เดือน

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about?

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขา

ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าปปง.กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นพ้องเสนอให้การลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินคดีผู้กระทำผิดหลังพบปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินประชาชนขณะนี้ประเด็นดังกล่าวมีอยู่ในร่างแก้ไขกฎหมายฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอกรรมาธิการพิจารณาต่อไปจบข่าวพานุวัฒน์วีรพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดพัทลุงอ่าน
5: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
6: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
7: ปลูกป่าทดแทน
6: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
7: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของ

0: จ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
1: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทบ

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่หยั่ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: สวัสดีครับ
1: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะนับเราที่คนค่ะกับนิ้งนันทิยาจิตตาโสภาวดีพบกันเช่นเคยใน EP นี้นะคะของนับเราที่คนค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายที่ยังคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆกับทุกๆคนทุกๆกลุ่มในสังคมไทยของเราเราเคยคุยกันในรายการเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะคะว่าความหมายของคำว่าการเลือกปฏิบัติหรือการถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบอะไรในสังคมไทยบ้างถึงจำได้เลยวันนั้นที่คุยเนี่ยหลายๆตัวอย่างที่แขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีก็เราก็แอบที่จะมีการมีทัศนคติหรือมีการเลือกปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันพอเราได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งหนิงเข้าใจว่าเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติในบ้านเราก็มีการมีพัฒนาการมากขึ้นตามลำดับนะคะและตอนนี้ก็เริ่มมีความก้าวหน้าไปตามลำดับล่าสุดเนี่ยอย่างเรื่องของการที่จะมีกฎหมายที่จะเข้ามาคุ้มครองดูแลเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติก็เกิดขึ้นแล้วนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าตกลงแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมีการใช้ในสังคมไทยจริงๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทยอย่างไรบ้างพูดคุยกันกับพี่จ๋านะคะคุณจารุณีสิริพันธ์ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือว่าแฟร์และกองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือว่ามูฟบีพี่จ๋าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะพี่จ๋าวันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่เราคุยกันครั้งก่อนเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยซึ่งคิดว่าถ้าหากว่าใครได้ฟังก็น่าจะได้เข้าใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะพี่จ๋าค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยกันอีกระดับนึงนะคะพี่จ๋าเป็นความก้าวหน้าของเรื่องนี้นั่นก็คือพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติถามพี่จ๋านิดนึงเป็นพื้นฐานว่าจริงๆกฎหมายฉบับนี้มันมีอยู่แล้วมันกำลังแก้ไขหรือจริงๆมันสถานะของมันในปัจจุบันคือยังไงคะ
1: สถานะกฎหมายอะคะจริงๆมันก็เป็นพระราชบัญญัติใหม่นะคะก็คือเป็นกฎหมายใหม่ที่เราอยากเห็นเราในที่นี้ก็คิดว่าคงหมายถึงภาคประชาชนนักวิชาการเครือข่ายที่ต้องบอกว่าเผชิญกับการเลือกปฏิบัตินะคะเราอยากเห็นเราก็เลยมีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายกันมาตั้งแต่คิดว่า6ปีที่แล้วนะคะที่ไประดมรายชื่อแล้วก็ชวนกันทำความเข้าใจแล้วก็ชวนกันลงลายมือชื่อเพื่อเสนอกฎหมายนะคะณวันนี้เนี่ยก็ผ่านมา 6-7 ปีละแล้วเราก็ส่งกฎหมายเข้าสู่สภาใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะไปผลักดันให้ทางกระทรวงยุติธรรมร่างกฎหมายฉบับนี้คู่ขึ้นมาด้วยแล้วตอนนี้มีกฎหมายของนะคะซึ่งมันก็คงไปต่อในสภาแล้วก็ต้องไปถกกันในชั้นกรรมธิการต่อไปนะคะ
0: ค่ะคือเรียกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยใหม่เอี่ยมมากๆความน่าสนใจอย่างนึงก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องของตัวกฎหมายว่ามันมีสาระสำคัญอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเมื่อกี้พี่จ๋าบอกว่าเราขับเคลื่อนเรื่องนี้มา6ปีแล้วซึ่งถือว่าระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรในช่วงระยะเวลา6ปีก่อนที่จะรวบรวมรายชื่อแล้วก็ตอนนี้ออกมาเป็นร่างแล้วเนี่ย6ปีนั้นเราทำอะไรไปแล้วบ้างคะพี่จ๋า
1: จริงเราเนี่ยคือเอาเดิมของมูลที่ก่อนนะคะก็คือมูลที่เราเนี่ยเป็นมูลที่ที่ดำเนินงานเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วนะคะเราก็ทำงานหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของการผลักดันนโยบายหรือกฎหมายให้เขาบอกว่ามีให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อคนถูกเลือกปฏิบัติในการเรียนรู้หรือเข้าใจเรื่องของแล้วก็สื่อสารสาธารณะนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องนี้ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการทำงานในเชิงเครือข่ายอยู่แล้วนะคะแล้วคราวนี้พอเรารวมกันเป็นเครือข่ายเนี่ยเรายิ่งเห็นสถานการณ์การเลือกปฏิบัติในแต่ละเครือข่ายอะค่ะมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วแต่พอมันรวมกันเป็นข่ายมันยิ่งทำให้เราเห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าการแก้เป็นรายเคสเนี่ยไม่น่าจะใช่ทางออกนะคะแล้วก็มันน่าจะต้องมีกฎหมายเนาะมันน่าจะต้องมีกฎหมายมาช่วยเราในการที่จะช่วยในการที่จะป้องปรามว่าไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติหรือถ้ามีปุ๊บก็ควรจะใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือที่จะเยียวยาใช่ไหมคะดูแลช่วยเหลือเยียวยาสำหรับคนที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยและเราเองก็อยากให้กฎหมายนี้ค่ะเป็น เป็นเครื่องมือในการ educate สังคมด้วยนะคะคือเราไม่คือบางทีเวลาเราคิดเรื่องกฎหมายเราคิดว่ามันคือยาแรงสำหรับการทำให้คนกลัวแต่สำหรับเราเองเราอยากใช้กฎหมายเป็นกระบอกเสียงว่าถึงเวลาที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันโดยไม่ต้องไปรอให้กฎหมายมาบังคับใช้กับเราหรอกค่ะเราก็มีโอกาสจะทวนทัศนคติของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้จากภายในตัวเองได้ด้วยอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในระหว่างช่วง6ปีนอกจากจะมีการรวบรวมหนิงเข้าใจว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยแต่ว่าเราไปทำงานในการให้ข้อมูล educate คนในสังคมอื่นๆที่จะมาร่วมกับเราร่วมลงชื่อกับเราผลักดันเรื่องนี้เราทำงานตรงนี้ยังไงคะพี่จ๋า
1: เราก็จริงๆเราก็มีแกนนำอยู่ในหลายๆเครือข่ายนะคะที่เขาเองรู้สถานการณ์ของเครือข่ายตัวเองอยู่แล้วแล้วเราเองก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลว่าเขาเจออะไรไงบ้างนะคะแล้วก่อนการมีร่างกฎหมายฉบับนี้มันก็มีการแบบรวบรวมข้อมูลจากแต่ละข่ายฟังความคิดเห็นในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาจากต่างประเทศด้วยนะคะว่าประเทศไหนที่เขาทำร่างกฎหมายลักษณะนี้บ้างนะคะเราก็ไปศึกษาแล้วก็ดูความเป็นไปได้อะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอยกร่างแล้วก็มีการไปรับฟังความเห็นนะคะ
0: ในช่วงระหว่างที่เรากำลังพยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็รวบรวมรายชื่อนะคะเพื่อที่จะเสนอเป็นร่างกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยเราทำงานโดยเฉพาะกับการให้ความรู้กับคนอื่นๆในสังคมยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างที่ว่าเราอ่ะมีฐานเครือข่ายอยู่ซึ่งแต่ละเครือข่ายเขาก็ทำงานในเครือข่ายของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละข่ายเขาก็จะรวบรวมข้อมูลความรู้ว่ามันมีการเลือกปฏิบัติยังไงในรูปแบบไหนบ้างแล้วก็เหมือนเอามันมาใช้อ่ะค่ะในการสื่อสารแล้วก็ทำงานกันเพื่อให้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเราผลักดันเรื่องนี้มันจะมีผลกับงานของเราแล้วก็ตัวของเราอะค่ะแล้วเราคิดว่าบางทีคนก็จะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากจังเลยมันเป็นเรื่องไกลตัวซึ่งเรากำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่มันก็เป็นแบบเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากทุกคนก็เจอแล้วเหมือนเราใช้ Data ในการเคลื่อนอะค่ะด้วยอะค่ะ
0: ค่ะงั้นหนิงถามเพิ่มเติมนิดนึงพี่จ๋าว่าในการที่เราจะพยายามจะสื่อสารกับคนอื่นว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวเราไปบอกกับเขายังไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใกล้ตัวกับเรามากกว่าที่คุณคิดนะยกตัวอย่างให้เขาฟังหรือเป็นลักษณะยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะว่า เหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันก็มีเจอกันจริงคนได้รับผลกระทบจริงเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราดูว่ามันมาจากสาเหตุอะค่ะมันมาจากอะไรบ้างอะค่ะเพราะว่าบางทีคนก็ไม่รู้ว่าอ้าวแบบนี้ก็เป็นการเลือกปฏิบัติเลยอ้าวแล้วฉันก็แบบทำอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นว่าบางทีเราต่างก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และเราเองเคยทั้งเป็นผู้กระทำแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยอะค่ะแล้วมันก็บางทีเจอจนชินนะคะจนเราไม่รู้ว่าเอาแบบนี้มันไม่ควรทำอย่างเงี้ยค่ะด้วย
0: ค่ะเจอจนชินจนรู้สึกว่าอ้าวอ๋ออย่างนี้คือเรื่องปฏิบัติเหรอเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเรากำลังโดน
1: หรือฉันก็เจออยู่นี่นะฉันก็ไม่เคย voice ออกมาเลยว่ามันใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้รวบรวมได้ทั้งหมดกี่รายชื่อคะพี่จ๋าในร่างของภาคประชาชนเนี่ยค่ะ
1: จริงๆเสนอไปตั้งแต่น่าจะจากตั้งแต่ปี65นะคะที่รวบรวมหมื่นกว่า 11,000 กว่ารายชื่อนะคะที่จำไม่ได้นี่คือเท่าคือเป็นรายชื่อที่ใช้ได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็มีการอาจจะทำผิดทำถูกอะไรบ้างไปนะคะแต่ว่ารวบรวมรายชื่อไปได้เนี่ยมัน 11,000 กว่ารายชื่อที่เราส่งไปใช่มั้ยคะแต่ว่าสาระสำคัญน่ะไปรายชื่อมันก็คงเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ว่าประชาชนต้องการกฎหมายอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราเองก็คิดว่าแค่ประชาชนต้องการกฎหมายไม่พอรัฐก็ต้องตอบสนองสาระสำคัญหลักเลยก็คือว่าเราต้องการที่จะใช้กฎหมายนี้เพื่อที่จะต้องบอกว่าคุ้มครองให้คนปลอดพ้นจากการเลือกปฏิบัตินะโดยยึดโยงตามหลักการสิทธิมนุษยสากลเลยนะคะว่าเราจะต้องไม่ให้คนถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศเชื้อชาติสัญชาติสุขภาวะหรืออะไรทั้งหลายแหละทั้งหมดเนี้ยค่ะต้องไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นการแบบเลือกปฏิบัตินะคะซึ่งคิดว่าอันเนี้ยสอดคล้องตรงกันในทุกร่างนะคะที่จะมีอันนี้นะคะเราแต่ว่าสาระสำคัญที่ตามมาลำดับที่ตามมาก็คือว่าเราเนี่ยสาระสำคัญหลักของร่างเนี้ยค่ะเราต้องการจะให้ทุกคนนะทุกคนถ้า ถ้าถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎหมายนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้กระทำจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เลือกปฏิบัติอะค่ะคือถ้าเราลองนึกถึงเรื่องของกฎหมายอื่นๆเนี่ยตัวเราอะในฐานะผู้ถูกกระทำเหมือนเราต้องไปฟ้องใช่ไหมคะว่าฉันถูกกระทำแล้วฉันต้องไปหาหลักฐานว่าฉันถูกกระทำยังไงแต่ในกรณีของกฎหมายเนี้ยเราบอกว่าเราถูกเลือกปฏิบัติแล้วคนที่เป็นคนเลือกปฏิบัติกับเราอะค่ะเขาต้องมีหน้าที่พิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่เลือกปฏิบัติยังไงอะค่ะนึกออกไหมคะมันไม่ได้เป็นภาระของผู้ที่เป็นผู้ร้องในฐานะที่ตัวเองถูกกระทำค่ะแล้วก็การเลือกปฏิบัตินี้มันเป็นได้ตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคลองค์กรหรือแม้แต่นโยบายก็ได้นะคะนโยบายที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือหน่วยงานรัฐที่เป็นการแบบเลือกปฏิบัติอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าอันนี้คือสาระสำคัญหลักแล้วเราก็กำหนดให้มีตัวคณะกรรมการด้วยค่ะคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยรับเรื่องแล้วก็วินิจฉัยไอความสถานการณ์การเลือกปฏิบัตินะคะในขณะเดียวกันก็จะมีสภาที่เรียกว่าสภาส่งเสริมคือเราไม่อยากให้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่แบบบังคับใช้อย่างเดียวไม่ได้มีเลเวลของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอะค่ะเราก็เลยกำหนดให้มีสภาส่งเสริมเรื่องของไอเรื่องของการเลือกปฏิบัติเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเหมือนคล้ายๆสภาผู้ชมผู้ฟังอย่างของไทยพีบีเอสอย่างนั้นนะคะก็คือมีประชาชนมาจากกี่หลากหลายสาขามาร่วมกันออกแบบว่าเราจะสร้างการมีส่วนร่วมหรือทำให้คนในสังคมเรียนรู้เรื่องพวกนี้ค่ะได้ยังไงอันนี้ก็เป็นแบบสาระสำคัญอีกอันนึงแล้วก็มีบทกำหนดโทษนะคะมีทั้งโทษปกครองโทษทางอาญาอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะคิดว่าเนี่ยคือแบบสาระสำคัญหลักแต่ของเราเนี่ยอาจจะต่างกับของพรรคการเมืองคือของกระทรวงยุติธรรมก็คือเราอะเสนอให้เป็นแบบมีสำนักงานอีกออกมาเป็นอิสระสำนักงานใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ของที่อื่นก็อาจจะเสนอไปยังกลไกเดิมที่มีอยู่เลยก็คือของกระทรวงยุติธรรมก็คือไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์อะค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะมีความต่างกันอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะพี่จ๋าอย่างการที่เราภาคประชาชนเสนอให้มีสำนักงานมันจะมีเขาเรียกอะไรคะมันจะมีประโยชน์ยังไงกับการที่เป็นแบบเดิมก็คือไปขึ้นกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ให้หน่วยงานภาครัฐเขาเป็นคนดูแลจัดการไปมันจะมีข้อดีต่างกันยังไงคะ
1: คือเราอะคิดว่าการเสนอมีสำนักงานอิสระมันก็คืออิสระไงคะหมายความว่ามันก็น่าจะเป็นอิสระในการที่จะพินิจฉัยหรือดำเนินงานบนแบบบนโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับแบบว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอะค่ะซึ่งตัวเองคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นภาพแบบนั้นนะคะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันภารกิจมันจะไปซ้ำซ้อนกับกสม.ไหมใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระอยู่ใช่ไหมคะหรือไปอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าท้ายที่สุดเราคงต้องไปถกเถียงกันในชั้นไปพูดกันนะคะในเชิงหลักการว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงที่ในชั้นกรรมาธิการอีกทีนึงว่ามันมีข้อดีมีข้อเสียอะไรยังไงคะแต่ว่าขอยืนยันตรงนี้นะคะว่าไอ้กฎหมายพรบฉบับเนี้ยไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของกสม.แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับรัฐธรรมนูญไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายเฉพาะใดๆคือถ้ามันไปซ้ำซ้อนกับกฎหมายเฉพาะเช่นเขาคุ้มครองกลุ่มคนพิการคุ้มครองเด็กผู้หญิงถ้ามันมีเขาเรียกว่ามีคุณมากกว่าก็ไปใช้กฎหมายเฉพาะนั้นแต่ถ้ากฎหมายนี้มันมีคุณกับเขามากกว่าเขาก็สามารถที่จะมาใช้กฎหมายนี้ได้เราไม่ได้ไปยกเลิกกฎหมายแบบเฉพาะใดๆด้วยอะค่ะ
0: ค่ะอย่างเมื่อกี้อีกอันที่น่าสนใจก็คือเรื่องการกำหนดโทษในร่างของภาคประชาชนก็แล้วกันนะคะเรามีการกำหนดโทษยังไงแล้วรวมถึงอำนาจของคณะกรรมการในการที่จะแบบว่าเขาจะเป็นผู้ลงโทษเองหรือต้องส่งเรื่องต่อหรือจะเป็นยังไงคะในกระบวนการในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่เลือกปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะ
1: เรามีคณะกรรมการที่เรียกว่ากรรมการคชปค่ะเป็นเหมือนกับเป็นคณะกรรมการที่จะวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะต้องดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าข่ายอะไรเช่นแบบตักเตือนหรือเข้าข่ายว่าจะต้องให้เขาชดใช้ค่าเสียหายหรืออะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับไอ้ฐานความผิดเลยค่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจะดำเนินการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการนี้ซึ่งคณะกรรมการนี้ก็จะมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะวินิจฉัยแต่ละกรณีไปอะค่ะ
0: ค่ะโทษสูงสุดนี่อะไรคะพี่จ๋าที่กำหนดเอาไว้ในร่างเนี่ยค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโทษทางอาญาเรื่องของการจำคุกอะไรนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการจำคุกในระยะแบบยาวเป็นโทษอาญายาวๆแบบนั้นเพราะว่าเราอ่ะ ต้องการใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นการส่งเสริมมากกว่าหมายความว่าเราอยากใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอะค่ะทำให้คนได้คุยกันทำให้คนได้ตกลงกันและให้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติยังไงแล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนนโยบายคุณเปลี่ยนแนวปฏิบัติคุณเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เปลี่ยนแค่กับคนนี้มันเปลี่ยนบรรยากาศขององค์กรคุณของที่ทำงานคุณของสภาพแวดล้อมอะที่มันอยู่อะมันไม่ใช่แค่ by case by case อะเราอะอยากเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างหรือบรรยากาศของหน่วยงานมากกว่างั้นมันจึงไม่ใช่เป็นการแบบกำหนดโทษในเชิงอาญาสูงแต่มันเป็นการแบบให้เห็นว่าจริงมันมีโทษนะเพราะว่าอันนี้มันคุณไปทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคุณคุยกันได้ไกลเกลี่ยกันได้มีการรับผิดในเชิงการเยียวยาการปรับอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันก็ว่าไปตามกระบวนการแบบนั้นมากกว่าค่ะ
0: ค่ะเพราะอย่างน้อยบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปเนาะว่าสิ่งที่ฉันได้กระทำไปอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเหมือนการได้มาเจอกันเป็นคดีกันเป็นกรณีกันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ทีนี้คาดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศออกมาใช้จริงๆในสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไทยบ้างคะพี่จ๋า
1: คือจริงๆอะค่ะอย่างที่บอกไปแต่แรกอะค่ะว่าเราอะมีกฎหมายเยอะแยะมากเลยในประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกฎหมายที่แทบไม่ได้เอามาใช้แล้วเลยคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีกฎหมายนี้หรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราอะคิดว่ากฎหมายนี้มันควรเป็นกฎหมายที่คนจดจำได้มันมีชีวิตของมันแล้วคนรู้สึกว่าไม่ใช่มองแบบกลัวนะคะกลัวกฎหมายอย่างนี้แต่ควรจะมองว่ากฎหมายนี้ทำไมมันถึงต้องมีอะค่ะมันแปลว่าโลกเราสังคมเราเป็นยังไงเหรอมันถึงต้องมีกฎหมายนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนเป็นกฎหมายที่กลับมาตั้งคำถามในตัวเราแล้วก็ตั้งคำถามกับเวลาที่เราทำงานหรือออกนโยบายต่างๆว่าเราอยู่บนฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ไปละเมิดใครอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขหรือนโยบายแบบที่ว่าไม่รับคนพิการเข้าทำงานไม่รับคนที่เป็น LGBT เข้าทำงานอยู่หรือเปล่าเรากำลังเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือเปล่าเรากำลังเลือกปฏิบัติต่อเยาวชนหรือเปล่ากำลังไม่ให้ผู้ติดเชื้อ HIV เข้าทำงานหรือเปล่าคือมันควรจะเป็นกฎหมายที่กลับเข้ามาทำงานภายในแล้วก็ถ้าคนภายในนั้นคือคนกำหนดนโยบายเนาะหรือเป็นเจ้าของหน่วยงานหรือสถานประกอบการหรือเป็นผู้นำมาค่ะมันคงจะดีไม่น้อยเราอยากให้กฎหมายมันมีพลังแบบนั้นนะคะส่วนว่าถ้าระหว่างที่มันกำลังทำให้คนเข้าใจทำให้มีพลังแบบนั้นเนี่ยแล้วมีการทำผิดขึ้นมาแน่นอนกฎหมายนี้ ก็จะต้องใช้การในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างที่พี่ว่าเราต้องการให้มันเสริมคุณค่าแล้วก็เสริมให้คนเรียนรู้แล้วเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยอะค่ะคู่กันไปค่ะ
0: ค่ะในฐานะที่พี่จ๋าทำงานอยู่ใน MoveD ซึ่งเป็นเครือข่ายทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะขจัดการเลือกปฏิบัติเนี่ยคิดว่าทำไมสังคมไทยถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้แล้วก็อย่างเร่งด่วนด้วยไหมคะทำไมจะต้องมีคะ
1: ต้องโดยด่วนเลยล่ะค่ะเพราะว่าคือทุกวินาทีมีคนเลือกถูกเลือกปฏิบัติอ่ะพี่ก็จะพูดอย่างนี้ในทุกเวทีเลยนะคะแล้วบางทีไอ้คนที่ถูกเลือกปฏิบัติอ่ะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็เมื่อถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครจากที่ไหนบางทีก็ถ้าเข้าไปขอความช่วยเหลือในหน่วยงานรัฐก็ไม่รู้ว่าจะแบบใช้เวลานานไหมจะกล้าหรือเปล่าคือชาวบ้านกับรัฐอะค่ะมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นนะคะที่จะไปขอความช่วยเหลือได้แปลว่าอะไรคะแปลว่ามันยังมีคนเลือกถูกเลือกปฏิบัติอยู่จริงมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกเลือกปฏิบัติอยู่จริงแล้วมีคนที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลืออยู่จริงนะงั้นกฎหมายฉบับนี้ค่ะมันน่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนนี้ให้คนรู้ว่ามันมีสถานการณ์นี้อยู่จริงแล้วก็คนที่ถูกกระทำก็ควรจะรู้อะค่ะว่ามันมีช่องทางที่คุณจะสามารถร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้แล้วก็คนที่เป็นคนผู้กระทำก็จะต้องเชนสหัส mindset หรือนโยบายของตัวเองเพื่อที่จะเคารพอยู่บนแบบกฎหมายนี้นะคะไม่ใช่รอว่าถ้าทำเมื่อไหร่ก็ไปฟ้องเอาสิอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรา สิ่งที่เราอยากเห็นนะคะแต่ว่าเหนือกว่าอื่นใดทั้งหมดเลยค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องว่าบรรยากาศของการเคารพกันนะคะหรือว่าเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะมันควรจะเกิดขึ้นผ่านกฎหมายนี้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณพี่จ๋านะคะคุณจารุณีสิริพันธ์ค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายหรือว่าแฟร์แล้วก็กองอำนวยการเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือมูฟดีขอบพระคุณพี่จ๋าเป็นจังสูงเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้หนิงลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในนับเราที่คนใน EP ถัดไปนะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Voice of the Voiceless ก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมรับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียม
1: คลิปนี้เรามาพูดถึงบทสรุปการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะในสังคมไทยด้วยปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาพเกิดขึ้นเพราะสภาพสังคมการเติบโตการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยในสังคมไทยทำให้สำนักสนับสนุนประชากรกลุ่มเฉพาะสำนัก9ทำหน้าที่ในการเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะให้กับประชากรโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งก็คือประชากรที่มีทั้งความเปราะบาง vulnerability มีความเสี่ยง risk หรือความต้องการกระบวนการพิเศษในการเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพเช่นกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมุสลิมคนไร้บ้านเป็นต้นสนับสนุนให้ได้รับการช่วยเหลือเรื่องสิทธิสวัสดิการกฎหมายและผลักดันขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาครัฐเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเป็นเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยล่าสุดได้มีการจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2 Second Voice of the Voiceless The Vulnerable Populations ที่ Impact Forum เมืองทองธานีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมหาทางออกเสนอแนวคิดหาแนวทางร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนโยบายการทำงานประชากรกลุ่มเฉพาะเกิดเป็นร่างสมุดปกขาวข้อเสนอนโยบายสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะการผลักดันทั้งนโยบายและกิจกรรมก็ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลเน้นให้พึ่งพาตัวเองนานที่สุด 2. คนพิการสนับสนุนให้คนพิการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพในทิศทางที่ดีขึ้นหาอาชีพทำงานใกล้บ้านเกิดการจ้างงานเชิญสังคม 3. คนไร้บ้านสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสิทธิสุขภาพสวัสดิการพื้นฐานของรัฐทำโครงการบ้านคนละครึ่งและหาอาชีพสร้างรายได้4. แรงงานนอกระบบยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 5. กลุ่มชาติพันธุ์ผลักดันการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่และมาตรการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิต 6. กลุ่มประชากรข้ามชาติสนับสนุนการเข้าถึงหลักประกันทางด้านสุขภาพและหลักประกันทางสังคมอย่างเหมาะสมเป็นธรรมรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรหลาน 7. ผู้มีความหลากหลายทางเพศสนับสนุนการเข้าถึงความเป็นธรรมทางสุขภาพไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถี 8. ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงสนับสนุนการลดความรุนแรงอันเนื่องจากเหตุแห่งเพศและลดความรุนแรงในครอบครัวและผลักดันประเด็นความรุนแรงเป็นประเด็นสาธารณะ 9. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเช่นโครงการเรือนจำสุขภาวะ 10. มุสลิมไทยสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าการจัดงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2 Second Voice of Voiceless The Vulnerable Populations ครั้งนี้ได้มีหลายเสียงมาร่วมขับเคลื่อนประเด็นแนวคิดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการทำงานที่จะช่วยให้สังคมไทยลดการเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในอนาคตนั่นเองครับ
0: ผลิตโดยคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.
2: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: คุณกำลังฟัง Health Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กลุ่มคนตัวดีผลิตรายการ
4: สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Health Alert Podcast กับผมธีรยุทธเพชรกุลเมื่อได้ยินคำว่าไขมันเรามักจะตีตราว่ามันไม่ดีแต่ที่จริงแล้วไขมันคือสารอาหารหลักชนิดหนึ่งที่จำเป็นมากๆต่อร่างกายถึงแม้ว่าต้องการไม่เยอะแต่ก็ขาดไม่ได้แล้วไขมันมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างแพทย์หญิงณหาไทยฉัตรสิงห์อายุรแพทย์โรคหัวใจศูนย์โรคหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลนวเวศจะได้มาบอกให้เราได้ทราบกันครับ
3: Health Alert Podcast
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอล
4: วันนี้มาขอความรู้คุณหมอกันหน่อยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันเรื่องของไขมันนั่นเองที่เราก็ต้องกินกันอยู่ทุกวันนะครับคุณหมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเริ่มต้นกันเลยครับว่าไขมันคืออะไรครับคุณหมอครับ
5: จริงๆไขมันนะคะคำนี้จริงว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ได้ยินกันบ่อยนะคะเพราะว่าเทรนด์สุขภาพเนี่ยกำลังมาแต่ว่าไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งละกันนะคะซึ่งสารชนิดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์ซึ่งรวมถึงมนุษย์เราเองแล้วก็พวกพืชนะคะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของพวกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วมันก็ยังเป็นส่วนของพวกเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงไขมันในอาหารนะคะเราก็น่าจะเคยได้ยินตอนเด็กๆนะคะว่าไขมันเนี่ยเป็นหนึ่งในหมู่อาหาร5หมู่นะคะที่มีไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะก็คือ1กรัมของไขมันให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะนั้นไขมันเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสิ่งสำคัญในสิ่งมีชีวิตเรานั่นเองนะคะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าร่างกายของเราไม่สามารถจะขาดไขมันได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับ
5: ได้เลยค่ะ
4: ครับผมทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของไขมันได้ยินมาโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยต้อยคุณหมอช่วยบอกหน่อยละครับว่าไขมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดเขาแบ่งอะไรยังไงแบบนี้ครับคุณหมอครับ
5: คือไขมันนะคะจริงๆอย่างที่คุณบอลว่าเลยค่ะมันแบ่งได้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามอะไรนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเราแบ่งเนี่ยหลักๆไขมันในอาหารดีกว่านะคะไขมันในอาหารหลักๆน่าจะมีอยู่ประมาณ4ประเภทนะคะอย่างแรกนะคะไขมันในอาหารเนี่ยก็คือ1ไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสัตว์แล้วก็พืชนะคะสัตว์ที่เราได้ยินกันเนี่ยก็คืออยู่ในอาหารที่เราแบบชอบกินกันเช่นหมูกรอบขาหมูอย่างเงี้ยค่ะที่มันอร่อยนะคะหร
4: ือ
5: ว่าในผลิตภัณฑ์ของพวกนมพวกไอศกรีมชีสเนี่ยค่ะจะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ปริมาณสูงส่วนถ้าอยู่ในพืชเนี่ยก็จะอยู่ในน้ำมันพวกน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะที่มีไขมันประเภทนี้อยู่สูงซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยเดิมๆเราก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าทานไขมันอิ่มตัวพวกข้าวขาหมูหมูกรอบเนี่ยไม่ดีนะคะตอนนี้ค่ะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถือว่าอาจจะไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดก็แปลว่ามันมีทั้งตัวที่แย่แล้วก็ตัวที่ไม่ได้แย่นะคะแต่โดยรวมๆเนี่ยเราจะถือว่าไขมันชนิดอื่นอาจจะดีกว่าแล้วก็ไขมันชนิดอื่นอีกเช่นไขมันทรานส์แฟตตี้แอซิดที่จะพูดถึงนะคะอาจจะเป็นตัวลายมากกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะอันที่สองเนี่ยไขมันชนิดที่สองคือไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะถ้าเป็นเชิงเดี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ในพวกสัตว์ก็อย่างที่ว่าจริงๆก็คือเหมือนคล้ายๆไขมันอิ่มตัวจะอยู่ในพวกสัตว์ต่างๆถ้าอยู่ในพืชก็จะอยู่ในประเภทอะโวคาโดหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซ
4: ึ
5: ่งอันเนี้ยถ้ามันเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นอะโวคาโดเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันสามารถลดโอกาสการเกิดพวกโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้นะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแต่เป็นเชิงซ้อนซึ่งจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือเป็นโอเมก้า3และก็โอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยเราก็จะได้ยินกันอยู่แล้วว่าเป็นไขมันที่ดีนะคะมันก็จะอยู่ในพวกปลาที่เป็นเขาเรียกว่า oily fish นะคะก็จะอยู่ในพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลนะคะแต่ถ้าพูดถึงปลาไทยก็จะเป็นพวกปลาทูปลาสวายปลาช่อนอย่างเงี้ยนะคะที่มันจะมีไขมันโอเมก้า3สูงในพืชเองก็จะมีพวกโอเมก้า3จะอยู่ในพวกหัวน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันคาโนล่าหรือว่าแฟกซีดที่จะมีพวกโอเมก้า3สูงต่อมาเนี่ยจะเป็นพวกโอเมก้า6นะคะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนชนิดโอเมก้า6นะคะก็จะอยู่ในพวกไก่พวกเนื้อนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในพวกน้ำมันทานตะวันน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันถั่วเหลืองอย่างนี้นะคะซึ่งพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ เป็นไขมันที่จำเป็นเพราะว่าร่างกายผลิตไม่ได้มีการศึกษามากมายที่คอนเฟิร์มว่าตัวมันเองเนี่ยช่วยลดโอกาสการเกิดพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือถือเป็นหนึ่งในกลุ่มไขมันที่ดีนะคะเอางี้ตัวที่3ค่ะคุณบอลตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายจริงๆเลยเป็นตัวร้ายกว่าไขมันอื่นตัวอีกนะคะเป็นตัวที่หลังๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยจะต้องหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่า trans fatty acid นะคะหรือว่าไขมันทรานซึ่งไขมันทรานเนี่ยมันจะมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณน้อยจะอยู่ในพวกเนื้อหรือพวกนมนะคะปริมาณไม่เยอะแต่ว่ามันจะอยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมของการผลิตอาหารในเยอะเขาจะเรียกว่าการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปในไขมันไม่อิ่มตัวนะคะมันจะทำให้เกิดพวกทรานส์แฟตหรือว่าการนำพวกไขมันไม่อิ่มตัวค่ะพวกน้ำมันพืชเนี่ยเอาไปทอดนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันชัดเจนเลยว่ามันเพิ่ม LDL แล้วก็ลดไขมัน HDL ซึ่งเป็นไขมันดีนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสทำให้เกิดพวกโรคเส้นเลือดหัวใจได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลในอาหารนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในพวกอย่างที่เราได้ยินกันนะคะพวกอาหารทะเลทานอาหารทะเลมากๆคอเลสเตอรอลสูงไงค่ะแล้วก็จะเป็นพวกในไข่แดงก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหลักในการเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ครับผมก็จะมีอยู่4แบบ4ชนิดด้วยกันที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังนี่ก็มีทั้งตัวที่ก็เป็นตัวที่ดีบางตัวนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่มันก็อยู่ในอาหารที่เราต้องกินเป็นประจำนะครับอย่างในส่วนของไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวอันนี้บอยไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคุณหมอก็คือรู้สึกว่ามันก็อยู่ในอาหารแบบกลุ่มเดียวกันนะคุณหมอมันมีทั้งอิ่มและไม่อิ่มในตัวเดียวกันในอาหารเดียวกันอันนี้บอยไม่แน่ใจบอยเข้าใจถูกต้องไหมครับคุณหมอ
5: ถูกต้องเลยค่ะก็คือน้ำมันต่างๆอะค่ะมันจะมีทั้งไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวผสมกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าน้ำมันแต่ละชนิดจะมีไขมันชนิดไหนมากที่สุดนะคะอย่างน้ำมันปาล์มหรือมะพร้าวเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวมากกว่าไขมันไม่อิ่มตัวแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะส่วนน้ำมันอื่นๆน้ำมันคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่ะก็จะมีไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยแต่เป็นส่วนน้อยดังนั้นมันจะผสมอยู่ในอาหารทุกอย่างผสมกัน
4: ครับแล้วแบบนี้เนี่ยประโยชน์แล้วก็โทษของไขมันล่ะครับคุณหมอโอมีอยู่4แบบนี้ไม่แน่ใจว่าทั้ง4แบบเนี่ยมันมีทั้งโทษและประโยชน์แตกต่างกันไหมหรือว่ามันมีอะไรที่มีแต่โทษอะไรที่มีแต่ประโยชน์แบบนี้ครับคุณหมอ
5: ประโยชน์ของไขมันนะคะอย่างที่บอกคุณบอลแล้วว่าไขมันเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตนะคะดังนั้นเราขาดไม่ได้ไขมันนะคะเพราะว่าไขมันในร่างกายของเราค่ะถ้าเราไม่มีไขมันเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าไขมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะเป็นส่วนประกอบของพวกเซลล์ประสาทแล้วก็ยังทำหน้าที่ช่วยผลิตน้ำดีนะคะช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดนะคะแล้วก็ตัวไขมันที่อยู่ตามหน้าท้องเองหรือว่าในอวัยวะที่ถือว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีเนี่ยถ้ามีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะมันก็จะป้องกันอุณหภูมินะคะช่วยลดการกระแทกของอวัยวะต่างๆนะคะช่วยผลิตฮอร์โมนต่างๆดังนั้นเนี่ยไขมันในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆก็มีข้อดีของมันอยู่นะคะส่วนไขมันในอาหารนะคะในกลุ่มที่หมอบอกว่าเป็นไขมันที่ดีเนี่ยมันก็จะลดโอกาสการเกิดพวกโรคเส้นเลือดถ้าเราทานอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะคะมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดพวกโรคเส้นเลือดทั้งเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดสมองแตกนะคะลดโอกาสการเกิดเบาหวานหรือว่าบางทีอาจจะลดโอกาสการเกิดพวกมะเร็งส่วนข้อเสียของไขมันอย่างที่ว่าค่ะหนึ่งก็คือปริมาณพลังงานจะค่อนข้างสูงนะคะถ้าทานมากไม่พอดีก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วนนะคะต่อมาเนี่ยไขมันบางชนิดเลยเนี่ยที่เรารู้แน่ๆว่าเป็นไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยก็คือตัวทรานส์แฟตนะคะถ้าทานตัวนี้มากๆอะค่ะก็จะเพิ่มโอกาสแบบพุ่งเลยนะคะที่จะทำให้เกิด LDL สูงHDL 3มันก็จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดต่างๆนะคะเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจดังนั้นเนี่ยการทานไขมันจริงๆก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทานกลุ่มไหนค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอลขอเทคนิควิธีง่ายๆดีกว่าครับคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะถ้าไม่ได้มีความรู้เนี่ยก็จะแบบว่าเอ๊ะงงๆว่าอันไหนมันอิ่มอันนี้มันอิ่มไหมอันนี้มันไม่อิ่มตัวอันนี้มันมีไขมันทรานหรือเปล่าเอาแบบประชาชนเข้าใจง่ายๆเลยครับคุณหมอครับเอาแบบคนทั่วไปเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรานึกถึงว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีไขมันแน่นอนว่าบางทีมันก็จำไม่ได้นะคุณหมอนะว่าอันไหนมันอิ่มไม่อิ่มอันนี้มันมีไขมันทรานหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยเทคนิควิธีในการที่จะกินไขมันให้ได้สุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะต้องกินแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยครับคุณหมอครับ
5: ก็คือว่าเวลาหมอแนะนำคนทั่วไปหรือคนไข้นะคะอย่างแรกเลยอะค่ะเวลาเจอคนที่ไขมันสูงหรือว่าเราป้องกันการเกิดไขมันสูงหรือป้องกันการเกิดโรคพวกหัวใจนะคะอย่างแรกเลยที่หมอพยายามย้ำก็คือว่า อยากให้เขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะก็คือว่าการคุมไขมันไม่ใช่การพยายามแค่ไม่กี่เดือนนะคะหลักๆเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกอาหารที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นทางสายกลางก็คือไม่ควบคุมมากเกินไปคราวนี้เนี่ยเดิมเลยนะคะสมัยก่อนเลยเนี่ยเราจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ของไขมันว่าให้มันอยู่ภายในกี่เปอร์เซ็นต์คือไม่เกิน 35% ของแคลอรี่ทั้งหมดนะคะก็คือคุมให้ไขมันเนี่ยทานไม่ต้องเยอะนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยความเชื่อนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงไปก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้จำกัดปริมาณของไขมันที่ทานต่อวันแต่ว่าเราจะพยายามเลือกไขมันนะคะว่าเป็นไขมันเนี่ยเราจะพยายามเลือกว่าเป็นไขมันจากกลุ่มที่ดีจากแหล่งที่ดีเป็นหลักมากกว่านะคะเราไม่ต้องตามเลยค่ะว่าอันนี้เป็นไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะคะเราจะพยายามเลือกไปเลยว่าเราพยายามทานไขมันเนี่ยที่มาจากพวกพืชก็คือพยายามทานจากพวกน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกที่ต้องเป็นน้ำมันมะกอกที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าหรือว่าถ้าจะเป็นของพวกธัญพืชหรือว่าเป็นพวกถั่วอบอย่างเงี้ยก็จะได้น้ำมันที่ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะเน้นให้ลดการบริโภคของพวกโปรเซสมีทนะคะก็คือจะเป็นพวกลดการทานพวกไส้กรอกพวกเบคอนนะคะพวกกุนเชียงอย่างเงี้ยพยายามลดให้ทานเนื้อสัตว์ที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วพยายามทานเนื้อสัตว์เป็นพวกกลุ่มปลาหรือว่าเป็นสัตว์ปีกก็จะดีกว่าเป็นพวกเนื้อแดงนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงการทานอาหารที่เป็นทรานส์แฟตทรานส์แฟตเนี่ยง่ายๆเลยนะคะที่บอกคนไข้ก็คือว่าพยายามเลี่ยงการทานของทอดหรือว่าเป็นพวกเบอร์เกอรี่ที่มันมาจากพวกแบบเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมการทำพวกเบอร์เกอรี่ต่างๆนะคะ ก็คือพยายามเลี่ยงทางพวกเบอร์เกอรี่โดนัทเค้กของทอดแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักโดยการทานอาหารให้พอเหมาะกับการออกกำลังกายนะคะจริงๆเราไม่ต้องจำเลยว่าอันไหนเป็นไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวนะคะแค่พยายามเลือกอาหารเลือกไขมันจากแหล่งพวกนี้ค่ะก็ถือว่าดีเลย
4: โอ้โหเรียกว่าวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรื่องของไขมันนะครับเป็นสิ่งที่เรากินกันอยู่แล้วหลายคนบอกว่าจำไม่ได้หรอกว่าจะต้องกินอะไรแบบไหนยังไงซึ่งคุณหมอก็มีเทคนิควิธีให้เรียบร้อยว่าเราจะเลือกกินยังไงให้ได้ไขมันดีต่อร่างกายของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆครับที่มาให้คำแนะนำดีๆกันครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: Health Alert Podcast
0: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
6: ณสุขศาลาม
0: าร่วมเรียนรู้และดูแลสุขภาพกับกลุ่ม

0: ทำงานหนักหรือหลอดเลือดเนี่ยมันมีแรงต้านทานเนี่ยสูงทำให้ความดันสูงขึ้นพอความดันสูงนานๆนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดเป็นโรคเรื้อรังเรียกว่าต่างๆตามมาเช่นไตวายโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งนะครับซึ่งมีจากหลายสาเหตุแต่ถ้าเป็นแล้วทิ้งไว้ระยะยาวจะเกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมองนะครับในเรื่องของหัวใจนะครับอันนี้คือเป็นผลแทรกซ้อนจากที่เรียกว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงความดันโลหิตนะครับผมมันเป็นค่าตัวเลขหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาโดยที่ได้ผลจากการศึกษานะครับระดับความดันไหนถ้าสูงแล้วจะเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆหรือก่อให้เกิดโรคหรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นโรคหัวใจโรคไตหรือโรคสมองนะครับหลอดเลือดสมองซึ่งก็พบว่าความดันในคนปกติควรจะไม่เกินความดันซิสโตลิกนะครับ140ความดันไดสโตลิก90มิลลิเมตรตลอดนะครับคือ140 90ถ้าเกินนี้ก็เรียกว่ามีความสูงเพิ่มมากขึ้นแต่หลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการพูดว่าจริงๆยังไม่ต้องสูงถึง140 90เริ่มจะสูงเพิ่มขึ้นก็น่าจะต้องระมัดระวังหรือควบคุมแล้วตัวเลขหลังๆก็พยายามคุมให้มันต่ำกว่าเกณฑ์นี้โดยทั่วไปเราก็จะถือค่าที่ถ้าความดันเนี่ยตั้งแต่140 90มิลลิเมตรตลอดขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงครับผมความดันโลหิตสูงนะครับเราพบว่ามีอยู่ประมาณไม่ถึง 5% ที่มีสาเหตุชัดเจนจากโรคบางอย่างที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเช่นเป็นเนื้องอกหรือเป็นโรคของต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติเป็นโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างนะครับหรือโรคไตบางประเภทพวกนี้เนี่ยเราพบว่ามันมีสาเหตุอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 5% ซึ่งถ้ารักษาภาวะหรือสาเหตุเหล่านี้ได้นะครับก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ดีๆก็มีความดันสูงโดยไม่ทราบสาเหตุมักพบในคนที่อายุไม่มากนะครับแต่ส่วนใหญ่ 95% หรือมากกว่านั้นหรือประมาณเกือบ 99% คนทั่วไปเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งเป็นปัญหาจากกรรมพันธุ์ทำให้มีแนวโน้มที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงขึ้นเขาก็เลยจะใช้คำนี้ว่าความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบสาเหตุแต่จริงๆก็ไม่เชิงไม่ทราบสาเหตุแต่เป็นสาเหตุที่เกิดเนื่องจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม1น้ำหนักมากหรืออ้วนภาวะอ้วนลงพุงอันที่2ก็คือการบริโภคอาหารเค็มกินเค็มมากๆกินอาหารเยอะๆอ้วนน้ำหนักเกินพวกนี้เนี่ยเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอการที่เราเรียกว่าเครียดอายุเริ่มมากขึ้นพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เรียกว่ามีความดันโลหิตสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสำคัญที่สุดเลยคือการต้องกลับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วอาจจะต้องพยายามให้ยาระหว่างกินยาก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความดันมันไม่สูงมากหรือว่าไม่ต้องใช้ยาในขนาดสูงๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรียกว่าสุขภาพดีขึ้นและคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
1: ขอขอบคุณวิทยากรนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนายกสมาคมสมพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
2: กลับมาติดตามสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาวะได้ใหม่ได้ครั้งต่อไปผลิตโดยกลุ่ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทั่วประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนิโยเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว รือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงป ประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
11: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
10: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
12: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
1: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
13: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
14: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
13: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาปรมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
16: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 105 MHz
1: วิทยุเพื่อครอบครัว
2: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
3: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
4: คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสเคลื่อนไหวร่างกายอยากจะไปไหนมาไหนเดินเหินได้สบายฉะนั้นแล้วอายุยืน1ต้องช่วยเหลือตัวเองได้2สมองยังต้องทำงานได้ดีคุณภาพชีวิตยังได้ดีอยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนหลับได้อยู่แล้วพยายามไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเพราะเมื่อไรก็ตามคุณเป็นโรคเบาหวานปุ๊บคุณเตรียมไว้เลยว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกวันดีคืนร้ายหลอดเลือดอุดตันตีบตันแตกถ้าไม่ตายอะเอามาพึ่งเอามาพาดคุณเคยกินเกินสะสมมาแล้วอะแล้วพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ทำให้คุณเนี่ยพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแยะอ้วนพีมีพุงไขมันที่เกินสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของคุณก็ต้องติดลบพวกแป้งน้ำตาล
5: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
3: This is Thai PBS podcast
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสุขภาพดีแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะไม่ใช่อายุยืนยาวนอนเป็นผักเป็นปลายแบบนั้นก็ไม่เอานะคะแต่แค่ลองชีวิตอย่างเดียวเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะคะแต่เราจะเสริมคำว่าไดเอทเข้าไปกินยังไงคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวนี้มันมีคำศัพท์หลากหลายเนาะอาจารย์เน
4: า
5: ะเยอะมาก
4: ใช่ครับ
5: อะลองจิวิตี้เพิ่งรู้จักไปไม่นานเฮ้ยมันมีลองจิวิตี้ไดเอทมาอีก
4: ใช่
5: โอ้อันเนี้ยคือกินยังไงคือกินให้ผอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
4: สำหรับกินแบบลองจิวิตี้ไดเอทเนาะก็คือเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพทุกวันนี้คนให้ความสนใจกันมากเลยในเรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวแต่คำว่าอายุที่ยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยืนยาวแต่เพียงตัวเลขของอายุเท่านั้น นะครับถ้าตัวเลขของอายุที่ยืนยาวลองจิวิตี้เนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์สเปนก็คือชีวิตที่มันยืนยาวแต่เขามองที่เฮลส์สเปนหรืออายุที่ยืนยาวพร้อมกับที่เรามีสุขภาพที่ดีฉะนั้นแล้วลองจิวิตี้เนี่ยจะต้องอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าภายในปี2050ประชากรอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะมีมากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก
5: ว้ายทำไมเยอะขนาดนั้น
4: เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวเลยเหมือนกับบ้านเราประเทศไทยอ่ะ
5: ต
4: อนน
5: ี้เราแบบ
4: สังคมผู้สูงอายุกันเต็มที่เลยนะเดินมา10คนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีคน60อัพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 คนแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะใช้หลักโภชนาการเนี่ยแหละในการดูแลเป็นสำคัญเลยเนาะอายุยืนอย่างเดียวไม่พอแล้วตอนนี้จะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะอย่างที่กุลีบอกว่าอายุยืนยาวแต่นอนเป็นผักเหี่ยวพงาบพงาบอยู่บนเตียงมันก็ผิดหลักการแล้ว
5: คือเหมือนมันเป็นเทรนด์ใหม่เนาะที่แบบว่าเอาแม้กระทั่งผู้สูงวัยอ่ะที่เขาอยู่ในใน60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มหันมาสนใจใส่ใจอ่ะคือกันมากขึ้นนะพอเริ่ม50หรืออะไรเงี้ยเขาก็มีระยะเวลาในการดูแลตัวเองอ่ะคือบางคนแบบเฮ้ยนี่60หรอเกษียณแล้วจริงหรอ
4: ยังดูดีถูกต้อง
5: ทำไมดูดีอ่ะแข็งแรงหน้าละอ่อนอ่อนกว่าคนทำงาน
4: ฉะนั้นคุณลีเลยเริ่มกลับมาดูแลแล้วไงเห็นไหม
5: ใช่
4: เราต้องกลับมาดูแลเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหันมาดูแลเมื่อสายไปแล้วหรือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากใช้คำว่าสายเพราะอย่างคุณพ่ออาจารย์อายุจะ70แล้วมาดูแลตอนอายุ60ปี
5: แต่ยังปั่นจักรยานอยู
4: ่ถูกวันละ60กิโลที่สวนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพานักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนิวทริชั่นเนี่ยไปดูงานก็เจอคุณพ่อยัง ปั่นจักรยานปอกทุเรียนเตรียมทุเรียนไว้ให้รักษา50ลูกคือแบบขึ้นต้นทุเรียนนะขึ้นต้นเงาะขึ้นต้นมังคุด
5: เดี๋ยวนะ70ฟังดูอันตรายเดี๋ยวกระดูกกระดองกระเดี่ยวอะไรเง
4: ี้
5: ย
4: สบายมากปั่นจักรยานวันละ 5-60 โลทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์พักกล้ามเนื้อแค่นั้นแหละแล้วปั่นทุกวันเลยเพราะเขาไม่อยากอายุยืนแล้วป่วยนานนี่ครับเพราะทุกวันนี้บางคนอายุยืนนะบางคนเป็นสโตรกตอนอายุ80แต่ไปเสียตอนอายุ90นอนติดเตียงไปเป็น10ปียิ่งคนมีกระตังพยาบาลมาดูแลลูกหลานเป็นไงครับอาหารสายยางทิ้วเข้าไปเจาะคงเจาะคออุ้มชีอุ้มอึอุ้มอาบน้ำเราอยากเป็นอย่างนั้นหรอฉะนั้นแล้ว health span สำคัญมากกว่า life span กันแล้วเนี่ย longevity จะต้องมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสเคลื่อนไหวร่างกายอยากจะไปไหนมาไหนเดินเหินได้สบายนึกออกไหม
5: ใช่ใช่
4: จะไปแว้นที่ไหนก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็แบบอุ้ยอายุยืนไปแล้วไปนอนแบบเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคุณย่าอาจารย์อายุ105ปีแต่ล้มพอล้มปุ๊บเนี่ยล้มเพราะเล่นกับหมานะพอเดินนี่แหละเขายังเดินได้อ่ะเขาก็ยังถือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนะเครื่องในยังดีเลยแบบไปหาคุณหมอเนี่ยหมอบอกอู้คุณยายยังเครื่องในยังดีอยู่เลยนะยังแบบสายตาไม่ฟ้าฟางยังแบบเขาเดินนะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาศัยการเดินนี่แหละอาจารย์ถึงบอกว่าอ๋อพอเช้ามาปุ๊บเนี่ยเขาตื่นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นไปตลาดไปจ่ายตลาดเดินเดินไปตลาดเป็นกิโลนะครับเดินมาบ้านอาจารย์เอาของมาให้คุณพ่อเดินไปบ้านลูกเนี่ยโอ้โหบางวันเดิน 4-5 โลเดินอย่างเดียว
5: เพราะฉะนั้นอย่าไปห้าม
4: อย
5: ู่
4: ต่างจังหวัดไม่ต้องห้ามเดินไปนะครับเพราะเขาได้เดินได้ทำพอเย็นมาปุ๊บต่างจังหวัดมันไม่มีแสงสีเสียงอะไรเขาก็สวดมนต
5: ์
4: นอนทุ่มหนึ่งก็นอน6โมงสวดเนี่ยยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็พอประมาณทุ่มกว่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยนั่งสมาธิไปวันพระเนี่ยคุณย่าอาจารย์พาอาจารย์ตั้งแต่7ขวบเลยไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัดเราก็ไม่รู้ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างแอบลืมตาบ้างอะไรของเราตามภาษาเด็กแต่มันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจไงคุณย่าก็อันนี้ทำมาอย่างเงี้ยจนอายุ105ปีนะแล้วมาแบบหมามาพันขาเล่นอ่ะมีลูกหมาที่บ้านก็ล้มพอล้มปุ๊บสูงอายุแล้วกระดูกหักทีนี้ก็เลยนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
5: ก็ไม่น
4: านถูกต้องอย่าได้ล้มเห็นไหมแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตอ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเราไม่อยากที่จะอายุยืนแล้วเราก็นอนเป็นผักเหี่ยวนะอยู่บนเตียง
5: คือถ้ามีเงินดูแลลูกหลานดูแลยังก็ยังพอเข้าใจได้ยังก็ยังพอจะแบบเออแต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกแต่บางครอบครัวเขาไม่ได้มีคนดูแล
4: ถูกต้องฉะนั้นแล้วอายุยืน1ต้องช่วยเหลือตัวเองได้2สมองยังต้องทำงานได้ดีคุณภาพชีวิตยังได้ดีอยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนหลับได้อยู่แล้วพยายามไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณเป็นโรคเบาหวานปุ๊บคุณเตรียมไว้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นเบาหวานคุณเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกหลอดเลือดสมองวันดีคืนร้ายหลอดเลือดอุดตันตีบตันแตกถ้าไม่ตายอ่ะอัมพฤกษ์อัมพาต
5: จริงๆ
4: ต้องไปแบบอุ๊ยไตทำงานหนักต้องไปล้างไตอะไรอีกมันแบบ
5: ชีวิตมันเปลี่ยนนะ
4: เปลี่ยนเลยฉะนั้นแล้วคุณก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้เลยแหละให้ดีที่สุดแล้วใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตเรื่องของการกินอยู่หลับนอนเครื่องไหวร่างกายมาดูแลสุขภาพ
5: ผสมผสานกัน
4: ผสมผสานกันไปทุกอย่างเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญหมดเลยไม่ใช่ว่ากินดีเคลื่อนไหวร่างกายแต่นอนดึกก็ไม่ดีอีกแล้วพังนึกออกไหมครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันคือยาที่เราใช้วิถีชีวิตทุกวันนี
5: ้
4: แล้วถ้าเราถอดบทเรียนจากคนที่มีอายุยืนยาวในกลุ่มประชากรที่เราเรียกว่าบลูโซนคนที่อายุยืนยาวแล้วมีสุขภาพที่ดีเป็น100ปีขึ้นไปเนี่ยพวกกลุ่มเซนเทเนเรียนหรือมากกว่า100ปีขึ้นไปอย่างเงี้ย110ปี120ปีพวกซุปเปอร์เซนเทเนเรียนเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้พอเขากางแผนที่ดูเนี่ยไอ้คนที่ทำการสำรวจเรื่องเนี้ยเขาเอาปากกาสีน้ำเงินมาวงเธอชอบชั้นตรงไหนก็เอาปากกามาวงนั่นเลยบลูโซนคือเอาปากกาน้ำเงินมาวงเป็นสีน้ำเงินว่าเฮ้ยมีกลุ่มใกล้บ้านเราสุดในเอเชียคือโอกินาวาเป็นแหล่งที่คนที่อายุยืนที่อิตาลีก็มีที่อเมริกาก็มีโรมาลินดาแคลิฟอร์เนียพวกเนี้ยเขาก็ดูว่าเอ๊ะมีรูปแบบการกินอาหารเป็นอย่างไรเขาเรียก dietary pattern ก็คือรูปแบบการรับประทานอาหารแบบ คนที่มีลองจิวิตี้อายุยืนยาวอ๋อเขากินแบบนี้นะ
5: อ๋อคือเขาไปถอดมาเลยว่า
4: ถอดมาเลยว่าห้าแถบเนี้ยที่คนมีอายุยืนเนี่ยมันกินยังไงกัน
5: เ
4: ขาบอกเลยเขากินแพนเบดไดเอทกินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดแพนเบดต้องบอกอย่างนี้ก็คือกินอาหารพืชเป็นหลักอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงของจานจะต้องมีพืชผักและเหมือนที่สอ
5: เราลง
4: ผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงอ่ะ
5: มาเป็นสิบปีแล้วก็ยัง
4: ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้ผักครึ่งนึงเพราะบ้านเราเนี่ยมันยังผักชีไรโรยหน้าแตงกวา3ชิ้นอยู่ไงเวลาเรากินเนี่ยผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงก็ไม่ได้อาจารย์ว่าทำไมไม่มีแคมเปญรณรงค์เนี่ยไปกินข้าวมันไก่แล้วให้แตงกวามันมาเลย3ลูกซอยมาเลยพิเศษแตงน
5: ึ
4: กออกไหมนอกจากพิเศษเนื้อไก่นะ
5: แล้วทำไมต้องกินคู่กับแตงกวาอย่างเดียวกินอย่างอื่นไม่ได้หรออ
4: ย่างอื่นก็ได้คุณอยากจะกินอย่างอื่นก็ได้ผักอ่ะได้หมดเลยถ้าค
5: ุ
4: ณไม่กินแตงกวาคุณไปกินผักที่คุณชอบอ่ะนะคุณจะกินผักกาดขาวผักบุ้งกวางตุ้งกะน้าอะไรก็ได้
5: ใส่ไปเถอะ
4: แต่มันคืออาจจะเป็นอัตลักษณ์ของอาหารที่เป็นแบบต้องกินกับแตงกวานะอะไรอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงอย่างเงี้ยข้าวผัดอย่างเงี้ยแตงกวามันก็อาจจะแนมได้ง่ายๆรสชาติแบบไม่ได้อะไรมากแต่คุณก็ได้ไฟเบอร์ไงได้ใยอาหารอย่างเงี้ยก็กินแตงมาเล่นก่อนอะกินแตงเล่นไปเลยสองลูกแล้วก็ค่อยกินน้ำหมูแดงทำๆนึกออกไหมมันจะได้ทำให้แบบน้ำตาลไม่ขึ้นสูงไงจริงๆแล้วมันมีศาสตร์และศิลป์ในการกินนะอาจารย์เน้นย้ำเสมอเรื่องของโภชนาการไม่ใช่กินแค่ห้าหมู่ลำดับของการกินอาหารก็มีผลแล้วยิ่งเรากินโฮลฟู้ดแพนเบดแล้วบอกอาจารย์แล้วกินข้าวแกงไทยของเราเนี่ยกินแกงส้มกินหมูทอดกินหมูกระเทียมกินอะไรแล้วมันจะไปกินได้ไงเรากินข้าวกับข้าวถ้าเราจะกินแบบเทคนิคที่อาจารย์บอกคือกินผักก่อนแล้วกินเนื้อสัตว
5: ์
4: ไขมันแป้งอะไรพวกนี้คือแป้งไว้ระดับท้ายก็จะมีผลและต่างกันต่อให้กินเหมือนกันสารอาหารเหมือนกันจัดอาหารมาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่กินลำดับต่างกันก็ส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญต่อมวลภาวะสุขภาพต่างกัน
5: อันนี้แต่ยืนยันได้จริง
4: คุณลีกินไปเลยเช่นฉันฟาดแกงส้มตักผักกินก่อน
5: ผักในแกงส้ม
4: แกงส้มกินก่อนอย่าเพิ่งเอาข้าวกินไปก่อนสัก 4-5 คำเอาลงไปรองท้องก่อนใยอาหารก่อนที่จะใส่ข้าวใส่ผัดใส่อื่น
5: ๆหรือจะเป็นผักสดก็ได้
4: ผ
5: ัก
4: สดก็ได้อย่างเงี้ยกินผักมันไปก่อนเพราะมันจะไปรองท้องก่อนพวกใยอาหารที่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำต่างๆเวลามันลงไปเนี่ยอย่างใยอาหารไม่ละลายน้ำมันก็เหมือนไม่กวาดคอยทำความสะอาดทางเดินอาหารสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโลหะอะไรที่มันตกค้างต่างๆมันก็จะไปปัดกวาดทำความสะอาดบางคนไม่ได้ถ่ายมาหลายวันใช่ไหมต้องกินพืชผักทั้งหลายแล้วกินน้ำตามด้วยนะแล้วก็ใยอาหารที่ละลายน้ำเวลามันทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดเจลคล้ายกับน้ำราดหน้ามันจะเคลือบผนังลำไส้ของเราไว้เป็นเมือกแล้วบางคนแบบชอบกินผักบางอย่างก็มีเป็นเมือกมีใยอาหารที่ละลายน้ำสูงเช่นกระเจี๊ยบเขียว
5: อ๋อมันก็เห็นเส้นใยของมันอยู่แล้วนะ
4: เรากินเป็นเมือกมันก็จะเป็นยืดๆเคลือบไว้มันก็จะลดและชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมัน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: มันก็มีส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีอายุยืนยาวได
5: ้เอาผักลงไปรองท้องก่อน
4: ก
5: ิน
4: ผักไว้ก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยกินแบบลองชีวิตี้เนี่ยคุณจะต้องกินเน้นแพนเบดกินผักก่อนแล้วกินเนื้อสัตว์จากโปรตีนที่ดี
5: โปรตีน
4: จากปลาจากไก่เนื้อขาวจากไข่ขาวอย่างเงี้ยครับอาหารทะเลอย่างเงี้ยเราก็กินให้มันแบบเฮ้ยวนเวียนหมุนแลกเปลี่ยนกันไปมื้อเช้าฉันกินปลาแล้วกลางวันฉันกินไข่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กินเนื้อแดงแปรรูปแต่น้อยกินหมูกินเนื้อได้ไหมอาจารย์ได้แต่พยายามอย่าที่จะไปแปรรูปเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนนะพวกนี้มันมีพวกสารไนเตรตไนไตรอะไรพวกเนี้ยสารกันบูดกันเสียสารปรุงแต่งอาหารที่บางอย่างเนี่ยมันใส่มากเกินแล้วก็เป็นอันตรายแล้วเรากินในรูปแบบของทุกวันนี้เขาจะพูดแบบเรียลฟู้ดเห็นเลยว่าคืออะไรไม่ต้องปรุงแต่งปรุงแต่งแต่น้อยมันก็มีผลแล้วพวกบลูโซนไดเอทหรือลองจิวิตี้ไดเอทเนี้ยเดจิวิแพทเทิร์นเขาเนี่ยจะกินถั่วเป็นประจำ
5: อัน
4: นี้เขาแนะนำเลยนะองค์การอนามัยโลกแนะนำเลยว่าเอ้ยให้กินถั่ววันละหนึ่งกำมือเรากินไปเถอะถั่วอะไรก็ได
5: ้
4: นะจะเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอะไรของเราก็ตามแต่แล้วก็กินธัญพืชเนี่ยพวกทงพวกถั่วเข้าไปนะครับแล้วเขากินอิ่ม 80%เหมือนที่เราพูดคุยกันไปตอนหนึ่งว่าให้อิ่มแต่พอดีพอรู้สึกอิ่มปุ๊บพอเลยนะเขาแบบหยุดกินแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะโอกาสในการกินเนี่ยมันจะมากเกินโปรตีนก็ต้องถึงต้องพอแล้วเขาเลือกใช้น้ำมันที่เป็นแหล่งของโอเมก้าที่ดีคือโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกทุกวันนี้คุลีจะเห็นเลยในโซเชียลอะยศซดเอาน้ำมันมะกอกกินกันเห็นไหมครับ
5: มี
4: โอลิฟออยล์อ่ะ นะจริงๆ
5: ได้เหรอ
4: ถ้าคุณกินไหวก็ไม่ได้ขาดตาตาจะบอกอย่างนั้นนะแต่คุณเอามาใส่ในอาหารดีกว่าจะมาใส่ในน้ำสลัดจะมาใส่ในซุปจะมาใส่ในแกงจืดก็ได้บางคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์เราต้องไปกินอาหารฝรั่งแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทแล้วอย่างอาหารไทยของเราคุณก็ใส่ไปสิคุณกินทำแกงส้มต้มยำคุณก็ใส่เข้าไปได้ได้หมดเลยหรือเราใช้น้ำมันอย่างไทยเราเองที่เป็นแหล่งของโอเมก้า9หรือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวหรือมูฟ่าเนี่ยเยอะพอๆกันกับน้ำมันมะกอกก็คือน้ำมันลำข้าว
5: บ้านเราก็มีขายอยู่แล้ว
4: น้ำมันเมล็ดชาก็มีขวดนึงไม่กี่บาทดีกว่าเสียเงินไปกินยาลดไขมันอันนี้ก็มีส่วนในการลดพวก LDL คอเลสเตอรอลลดการอักเสบของหลอดเลือดได
5: ้
4: เขาก็เน้นต่างประเทศเขามีน้ำมันมะกอกบ้านเรามีน้ำมันลำข้าวก็จะมีสารพวกแกมมาออริจินอลด้วยที่อยู่ในน้ำมันลำข้าวมันก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได
5: ้
4: อันนี้ก็มีผลทำให้เราอายุยืนยาวได้นะเขาก็เลือกวัตถุดิบที่ดีแต่เขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยให้จำเป็นที่จะต้องกินแบบน้
5: อ
4: ยกินให้พอกินให้ถึงแล้วเน้นที่คุณภาพของสารอาหารที่เราจะได้รับที่ดีมากกว่าเน้นที่ว่าเฮ้ยกินแบบไม่ต้องกินน้อยอ่ะคือถ้ากินแบบโลแคลอรี่เนี่ยบางคนโลมากจนขาดอ่ะนึกออกไหมครับโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินอย่างเงี้ยเพราะเราจำกัดไงเรากลัวว่าเดี๋ยวแบบเฮ้ยกินมากมันจะเกินแต่เขากินแต่อิ่มแต่พอดีแล้วก็เน้นสารอาหารที่เฮ้ยมันได้สารอาหารที่ดีนะคุณกินคาร์โบไฮเดรตคุณก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีคุณกินโปรตีนกินจากเนื้อขาวกินให้เพียงพอกินไขมันก็เลือกไขมันที่ดีนะโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดชาจากพืชจากถั่วต่างๆแล้วก็โอเมก้า3จากอาหารทะเลอย่างเงี้ยหรือปลาหรือพืชบางอย่างก็เป็นแหล่งของโอเมก้า3นะครับเช่นถั่วดาวอินคาอย่างเงี้ยของทางเหนือบ้านเราใช่หรือน้ำมันงาขี้ม่อนเคยได้ยินครับ
5: เคยได้ยิน
4: ไอ้เจ้างาขี้ม่อนก็เป็นแหล่งของโอเมก้า3
5: ค่ะ
4: เป็นจากพืชอย่างเงี้ยเขาก็กินประมาณนี้แล้วกินในกรอบเวลาของการกินหลังพระอาทิตย์ตกดิน6โมงเย็นไม่กินอะไรแล้วแล้วรอกินตอนเช้า
5: ค่ะ
4: ไม่ใช่อย่างเรายังเป็นไงครับ
5: กด
4: สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะสารพัดแอป
5: ก็เราของเราอุดมสมบูรณ
4: ์เราก็จะกินไม่ตามนาฬิกาชีวิตอย่างเงี้ยคือมันก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วทำใหมีส่วนช่วยในการกระตุ้นพวก longevity ยีนแล้วการกินแบบ longevity diet เนี่ยมันไม่ได้มองแค่อาหารที่กินอย่างเดียว
5: ค่ะ
4: เขามองช่วงเวลาที่กินด้วยคือเวลาที่เรางดกินน่ะร่างกายของเราเนี่ยจะมีพลังงานสำรองที่ลดลงเพราะมันถูกดึงมาใช้ร่างกายเราจะมีกระบวนการที่เราเรียกว่า autophagyหรือกระบวนการทำความสะอาดระดับเซลล์หรือ detox ระดับเซลล์ทำให้เซลล์เราเนี่ยสดใหม่อ่อนเยาว์นะแล้วทำให้อายุเราอ่ะยืนยาว
5: ค่ะ
4: แล้วเมื่อไรก็ตามที่เรางดเว้นจากการกินตามนาฬิกาชีวิตของเราก็คือหลังหกโมงเย็นฉันไม่กินอะไรแล้วมันก็จะค่อยๆมีกระบวนการนะเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานสำรองออกมาใช้นะไอ้แป้งที่ถังอยู่ในรูปของไกลโคเจนเก็บอยู่ที่กล้ามเนื้อที่ตับก็เอาออกมาใช้และมีกระบวนการออโตฟาจีถูกเร่งขึ้นมาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการกำจัดขยะภายในเซลล์ซึ่งอันเนี้ยเป็นกระบวนการสำคัญเลยที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะมีภาวะสุขภาพที่ดีทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นอกเหนือจากการดูที่อาหารก็มีทั้งปริมาณที่กินทั้งคุณภาพของชนิดของอาหารเนาะและก็ดูที่เวลาที่กินลำดับในแต่ละมื้อที่กินอีกเห็นไหมมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องใส่ใจ
5: แต่ฟังดูแล้วเนี่ยคือถ้าเราสามารถทำได้อ่ะมันก็เป็นความยืนยาวของเรานะคือต้องทำให้มันเป็นนิสัยคือแรกๆอาจจะไม่เคยชิน
4: ใช่
5: เพราะว่าเราอาจจะแบบว่ากินเยอะกินเกิน 80% มันมีความอยากผสมอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมคะอาจารย
4: ์
5: เราก็แบบโอ้จะมานั่งเรียงลำดับผักก่อนเน
4: า
5: ะโปรตีนตามมาข้าวทีหลังมันก็ไม่มันขัดกับวิถีเราอะ
4: เข้าใจ
5: เรากินข้าวพร้อมกับข้าวนะ
4: เข้าใจแต่เราปรับได้นะคุณลีเช่นเอาฉันก็เอาเกาเหลามาถ้วยนึง
5: ค่ะ
4: กินเกาเหลาก่อนดิ
5: ยังไม่ต้องกินข้าว
4: ใช่
5: หรือบางทีจะอิ่มก่อน
4: อิ่มก่อนก็กิน ข้าวน้อยลงนึกออกไหมแต่เราก็ต้องกินโปรตีนสารอาหารให้ครบเพราะไอ้ไฟเบอร์โปรตีนไฟโตเคมีข้อพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะกินคาร์โบไฮเดรตกันเกินน้ำตาลกันเกิน
5: ทำไมเขาไม่สอนแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนตอนเด็กๆอ่ะ
4: ก็องค์ความรู้มันยังมาไม่ถึงเลยครับ
5: ทุกวันนี้บรรจุลงไปยัง
4: วันทุกวันนี้เราไม่รู้เลยเดี๋ยวรอให้อาจารย์เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ
5: กระทรวงสาธารณสุขด้วยได้ไหม
4: กระทรวงสาธารณสุขควบมันไปทุกตำแหน่งเราจะอาจารย์จะทำสิ่งแรกสุดเลยก็คือแจกสมาร์ทบอทให้กับทุกคนคุณกินน้ำถึงนะวันนี้ลดค่าน้ำ

0: ไทยนะมันนโยบายมันก็ได้แหละแต่มันก็แบบนะถ้าเราอยากที่จะแก้ที่ต้นตอเหตุของโรคการเกิดโรคอ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกสมุทรไทยวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่เนี่ยเหมือนใบไม้อ่ะมันเหลืองมันเหี่ยวมันแห้งกรอบเราไปเด็ดที่ใบทำไมเราไม่บำรุงที่ต้น
1: มันขาดอะไร
0: ขาดสารอาหารอะไร
1: ในตัวเจนโพแทสเซียมอะไรวะ
0: ถูกต้องใส่มันไปมันก็จะตรงจุดฉะนั้นแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะเราจะใช้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยได้เยอะเลย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคือเอาแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราจะยังให้มีสุขภาพดีอย่างเดียวไม่พอแล้วค
0: ือ
1: ด้วยความที่เราอายุยืนยาวมากขึ้นจากการแพทย์ที่มันพัฒนาแบบจนทำให้เราแบบการรักษาทำให้เรายืนยาวมากขึ้นแต่ให้มันมีคุณภาพอ่ะมันดูเหมือนจะยากอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปแค่ลองปรับ mindset ว่าฉันจะไม่นอนเป็นผักนะอายุเยอะแล้วฉันยังอยากจะไปเที่ยวแต่อาจจะแบบเดินได้ไม่คล่องสะดวกแต่ฉันก็อยากไปเปิดโลกดูโลกใหม
0: ่ถูกต้อง
1: บนโลกใบนี
0: ้ใช้ชีวิตให้มีชีวาอาจารย์พูดเสมอ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปปรับใหม่ละไอ้ที่ตัวเองแบบว่าเออกินน้อยลงจะได้แบบแป้งน้อยน้ำตาลน้อยเหลืออะไรไม่ใช่ละต้องไปลำดับใหม่ละ
0: ถูกต้องก
1: ิน
0: ให้ถึงกินให้พออยากกินน้อยเพราะกินน้อยเมื่อไหร่ก็ตามแต่กินน้อยได้นะถ้าคุณแบบว่าอ้วนมากอะแต่พอท้ายที่สุดปุ๊บคุณต้องกินให้เพียงพอด้วยเขาถึงบอกว่า caloric restriction ต้อง without malnutrition คือจำกัดพลังงานจากอาหารที่กินได้นะถ้าเรา over เกินเพราะเราชดใช้กรรมจากอดีตที่เราเคยกินเกิน คุณลีนึกออกไหม เหมือนคนเคยกินแป้งเกินกินน้ำตาลเกินทุกวันนี้ทำไมต้องคีโต low carb ไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลอ้าวก็คุณเคยกินในอดีตแล้วไงตอนนี้คุณกำลังรีบาลานซ์เพราะคุณเคยกินบวกไปแล้วทุกวันนี้คุณเลยต้องติดลบเลยไงไม่ให้คุณกินเลยอย่างเงี้ยบางทฤษฎีที่แบบว่าคีโตโลคาร์บหรือคาร์นิวอร์ไดเอทไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลเลยสูญเลยเพราะอะไรเพราะอดีตคุณเคยกินเกินมาทุกวันนี้คุณต้องทำให้ตัวเองติดลบเพื่อไปรีบาลานซ์รีเซ็ตร่างกายคุณใหม
1: ่
0: ถูกต้องคุณเคยกินเกินเกินเกินเกินสะสมมาแล้วอะแล้วพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ทำให้คุณเนี่ยพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแยะนะสารพัดยอออกมาแล้วคุณก็อ้วนพีมีพุงนึกออกไหมไขมันที่เกินสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของคุณต้องการที่จะถูกการเผาผลาญออกมาคุณก็ต้องติดลบพวกแป้งติดลบพวกน้ำตาลต่างๆก็เป็นอีกทฤษฎีนึงหรือวิธีการนึงนะที่อาจจะเดินเร็วหน่อยก็จะอาจจะถูกใจพี่ไทยหรือหลายๆคน แต่บางคนอาจจะใช้วิธีการกินแบบlow GI ดัชนีน้ำตาลต่ำก็อาจจะลดช้าแบบต่อนยอนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าถูกจริตตรงไหนเพราะอาจารย์ไม่เคยว่ามีถูกมีผิดแค่ว่าเหมาะไม่เหมาะและรู้ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวังเหมือนที่อาจารย์พูดเสมอเราจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปได้หลายวิธีทางมากมาทุกทิศทางแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกไปทางไหนให้มันเหมาะสมกับสุขภาพของเราแล้วก็เน้นที่ว่าทำได้ต่อเนื่องอ่ะเหมือนกินอาหารเพื่อให้มีอายุที่ยืนยาวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณกินมาฟังอาจารย์เอกราชคุณสุริพรคุยกันแล้วเอาไปปรับอาทิตย์สองอาทิตย์
1: แล้วไม่ใช่นะ
0: อันนี้ไม่มีผลต่อม่องเท่งเลทของคุณแน่นอนไม่มีผลต่อ
1: มันใช้ระยะเวลาม
0: ันต้องใช้เวลาก็ทำให้มันเป็นยั่งยืนทำให้มันเป็นนิสัยอยู่ทุกวันแล้วเขาถึงมีเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการกินอยู่หลับนอนเคลื่อนไหวร่างกายของเราแบบดีกับสุขภาพอย่างยั่งยืนมันก็ทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนครับผม
1: longevity diet เนี่ยเหมาะกับทุกคนไหมหรือมีใครที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษไหม
0: เหมาะกับทุกคนแล้วเริ่มได้ทุกเพศทุกวัยยิ่งเริ่มได้เร็วยิ่งดีครับเพราะมนุษย์เรามีโปรแกรมตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยว่าคุณจะมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพดีหรือไม่ดีเพราะโภชนาการตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์น่
1: ะ
0: นึกออกไหมครับถ้าคุณแม่กินไม่ดีคลอดออกมาลูกก็อาจจะน้ำหนักแรกคลอดต่ำภาวะโภชนาการไม่ดีโตขึ้นไปก็เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่ไม่ดีต่างๆโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยมาหมดเลยพวกนี้เป็นทฤษฎีหมดเลยนะครับแล้วมันดูแลได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแต่ก็อยากจะให้กำลังใจคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้ไม่สายที่จะเริ่มกันแบบคุณพ่ออาจารย์ต่อให้เกษียณแล้วว่านึกออกไหมคุณก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้นะแล้วเริ่มนับหนึ่งเสียแต่วันนี
1: ้
0: เพราะการรักษาที่ดีสุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคและหมอที่ดีสุดคือตัวคุณเองครับ
1: ถูกต้องค่ะก็จบสวยอีกตอนแล้วนะคะ ไม่ต้องสรุปอะไรเยอะแยะก็ลองดูแต่ถ้าเกิดใครกังวลหรือบางคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะปรึกษากับนักโภชนาการในโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่คุณหาอยู่ก็ได้เนาะบางอย่างอาจจะปรับนิดหน่อยก็ได้แล้วบางคนอาจจะต้องปรับเยอะหน่อยก็ว่ากันไปนะคะ

0: ็สุขภาพแข็งแรงอินยาวอยู่กับโรงหมอกันไปนานๆค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสายตาสั้นตั้งแต่เด็กไต้หวันรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรทำไมต้องกังวลตาขี้เกียจรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
4: สายตาสั้นเนี่ยมองไกลๆไม่ชัดมองชัดใกล้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็มองกระดานไม่เห็นเรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆจริงๆตอนเด็กๆนึกว่าสายตาสั้นนี่เขามองอะไรไม่เห็นเลยนะคนสายตาหนาแว่นหนาๆเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะเขาเห็นอย่างเช่นน่ะเห็นเป็นรถยนต์เห็นเป็นคนเดินมาอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่เห็นรายละเอียดของภาพมันเหมือนเราถ่ายรูปไม่โฟกัสอะคนสายตาสั้นเนี่ยแสงมันตกสั้นไปหน่อยหมายความว่ามันไปตกก่อนที่จะไปถึงจอประสาทต
5: า
4: เขาก็เลยเรียกว่าสายตาสั้นคนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ถ้าบ้านไหนถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องใส่ตาสั้นตามไปด้วยคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะใส่แว่นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่พอมีลูกออกมาเนี่ยลูกมักจะใส่แว่นตั้งแต่ประถมเลยเด็กที่เป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเร็วค่อนข้างโปรเกรสเร็วหมายความว่าจากสั้น300เป็น400 500เนี่ยโอ้โหบางทีไม่กี่ปีอ่ะสั้นเยอะเลยกลุ่มที่2ก็คือมาเกิดที่รุ่นเจเนเรชันเขาเองก็คือพ่อแม่ไม่ได้ใส่เลยในบ้านไม่มีใครอยู่ๆก็ใส่ขึ้นมาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของดวงตาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองลูกตายาวเกินไปกระจกตาโค้งเกินไปแสงมันเลยตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตารวมทั้งมันมีงานศึกษานะครับที่ได้รับการยอมรับของไต้หวันเนี่ยพบว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการทำให้เกิดสายตาสั้นแล้วก็สายตาสั้นเร็วขึ้นนะฮะไต้หวันเขาเรียกเทียน120นะการที่เด็กเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งเด็กยุคใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเยอะขึ้นถ้าเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องให้มีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยสายตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ40%เขามีสูตรการใช้สายตาในเด็กนะเขาเรียกว่า30 10 30คำว่า30แรกก็หมายความว่าถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องพักการใช้อย่างน้อย10นาทีก็คือต้องหยุดให้ออกไปวิ่งเล่นไปกินน้ำไปมองหน้าต่างไปอะไรอย่างนี้เลยเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็กลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือใหม่ส่วน30ตัวสุดท้ายก็คือเวลาถือเนี่ยอย่าให้เด็กติดนิสัยเอามาใกล้ตาเกินต้องห่างตาอย่างน้อย30เซนถ้าสมมติในช่วง 10-15 ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ยสมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้อยเราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจเรื่องสายตาสั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับคาดการณ์กันว่าปี2050จะมีประชากรมีภาวะสายตาผิดปกติไม่รวมสายตายาวนะ 50% เลยเยอะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงมาจากกรรมพันธุ์อีกกลุ่มนึงมาเป็นในเจเนเรชันนี้เอง
2: This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมแล้วก็เช่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟิล์มเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเห็นมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษน่ะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
5: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
8: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลโท ถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6,200,000คนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจน37.57%ผู้ปกครองไม่มีอาชีพ9.15%และเลี้ยงดูไม่ได้8.88%ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้น80%ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้น90%นฤมลอุดมพรรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวในเขตเซาลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา23:07ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนากรากะตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3 กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนากรากะตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3 กระทงจากการที่ในปี2567
11: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคน เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น. ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
12: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องไป

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042 46

0: ้วนน่ะ
1: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
2: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
4: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
5: Andy Francis
6: 88
7: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.เดินหน้าดันจังหวัดสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารระดับโลกจัดโครงการอาทิตย์อินเรสซิเดนต์สงขลาไทม์อูซุกิไทม์เชิงตูเชื่อมเมืองอูซุกิประเทศญี่ปุ่นและเชิงตูประเทศจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นผู้แทนและเชฟจากทั้งสองเมืองลงพื้นที่เรียนรู้วัตถุดิบและอาหารพื้นถิ่นสงขลาทั้งตาลตะโนดปลากระพงเต้าหู้ซีอิ๊วและสุราท้องถิ่นก่อนนำมาผสานเทคนิคการปรุงอาหารจากญี่ปุ่นและจีนรังสรรค์เมนูร่วมสมัยอพท.ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเชื่อมเครือข่ายยูเนสโกCreative City Network และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของสงขลาอย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า

0: ปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวส

0: จียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
1: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทเดินหน้าดันจังหวัดสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารระดับโลกจัดโครงการอาทิตย์อินเรสซิเดนต์สงขลาไทม์อูซุกิไทม์เชิงตูเชื่อมเมืองอูซุกิประเทศญี่ปุ่นและเชิงตูประเทศจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้แทนและเชฟจากทั้งสองเมืองลงพื้นที่เรียนรู้วัตถุดิบและอาหารพื้นถิ่นสงขลาทั้งตาลตะโนดปลากระพงเต้าหู้ซีอิ๊วและสุราท้องถิ่นก่อนนำมาผสานเทคนิคการปรุงอาหารจากญี่ปุ่นและจีนรังสรรค์เมนูร่วมสมัยอพท.ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเชื่อมเครือข่ายยูเนสโก Creative City Network และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของสงขลาอย่างยั่งยืนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างใน

0: ปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่าโสมฮีโร

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่10นะคะผีต้องเหลืองคนสุดท้ายค่ะล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์วันนี้ท่าทางว่าจะตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณจิตริน
5: ครับผมตอนที่แล้วก็ทั้งวางแผนทั้งศึกษาพฤติกรรมทั้งดูฟังเรื่องราวต่างๆที่มาทั้งหมดวันนี้แหละครับวันตัดสิน
4: ค่ะแล้วก็อาจจะตัดสินโดยแผนของตะเกิ้ลหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาลองฟังแล้วก็มาลองลุ้นกันดูนะคะแหมพออ่านไปนี่ก็ชักจะอยากรู้นะคะว่าแผนของตะเกิ้ลนี่จะมีอะไรทีเด็ดมานำเสนออีกถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะการต่อสู้ระหว่างสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดของสัตว์และมนุษย์ไปกันเลยค่ะ

0: ลอดเวลาสักไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากความจริงที่ว่าถ้าสักร้อยเอกเรืองสีฟ้าตักเกิลจะมีชีวิตอยู่ไอ้แปรก็ต้องตายไม่มีหนทางอื่นใดที่จะเลือกได้ตลอดเวลาเหมือนกันใจของสักไม่เคยหวาดกลัวอะไรนอกจากกว่าที่เป็นอีกครั้งหนึ่งในบรรดาหลายครั้งด้วยกันที่ความจำเป็นบังคับให้ต้องทำลายงานครั้งนี้อาจจะเต็มไปด้วยการเสี่ยงอาจจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่สักก็ไม่เคยคิดถึงข้อนั้นจนกระทั่งล่วงล้ำเข้าไปก้นหุบเขาซึ่งรกทึบแล้วก็มืดครึ้มยิ่งขึ้นเป็นลำดับอากาศก็ชุ่มไปด้วยไอดินแล้วก็กลิ่นใบไม้เน่าในที่นี้เองที่สักได้พบบึงใหญ่ซึ่งปกคลุมไปด้วยกอกบแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนรอยที่ปรากฏอยู่ทั่วไปบอกให้รู้ว่าก่อนที่ไอ้แปรและพวกจะเข้าโจมตีเมื่อคืนมันได้พาโขลงของมันลงอาบโคลนพ่นตัวเพื่อดับกลิ่นสาบที่บึงนี้เพื่อไม่ให้มนุษย์รู้ตัวล่วงหน้าจนกระทั่งเข้าถึงในระยะกระชั้นชิดและความไหวทันของสีฟ้าเท่านั้นที่ช่วยชีวิตทุกคนไว้ได้
1: นี่นี่เองนายสีฟ้าถึงได้ว่าใครๆเนี่ยเรียกไอ้แปรว่าเป็นช้างเทวดาความคิดของมันเนี่ยเฉียบแหลมเกินมนุษย์บางคนด้วยซ้ำไป
0: สักเข้าใจความหมายของตะเกิ้ลในข้อนั้นในเวลาที่พรานป่าเช่นชาวกะเหรี่ยงแล้วก็พวกเงาะซีมังจะฝากโรงช้างเข้าไปสำรวจดูว่าตัวใดบ้างที่งาได้ขนาดซึ่งต้องการก่อนลงมือล่านี่เป็นความรู้ธรรมดาแล้วก็เข้าใจกันอยู่ทั่วไปว่าเขาจะต้องใช้ขี้ช้างถ่าเพื่อดับกลิ่นตัวเองแล้วก็หลอกให้ช้างเข้าใจว่าเป็นกลิ่นพวกเดียวกันเมื่อธรรมชาติของช้างจมูกดีแต่ตาสั้นพรานเหล่านั้นก็สามารถจะด้อมเข้าไปอยู่ในระหว่างโขลงช้างซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในป่านั้นได
2: ้แต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันหรือไอ้แปรเรียนรู้มาแต่ไหนในการพรางกลิ่นของมันด้วยโคลนและใบไม้เน่าเพื่อให้เข้าถึงพวกเราโดยไม่รู้ตัวข้าพเจ้าเข้าใจแต่ว่าเป็นเจตนาอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของมันในการที่จะพยายามกำจัดเราความสำนึกในข้อเท็จจริงนั้นทำให้ข้าพเจ้าหาเหตุให้แก่ความรู้สึกผิดชอบได้เพื่อความสบายใจในการที่จะทำลายมันขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดจากสัญชาตญาณการชอบทำลายตามวิสัยมนุษย์ใครจะรู้
0: อย่างไรก็ดีทั้งคณะเสียเวลาอยู่ที่หนองซึ่งแห้งกลายเป็นปรักโคลนนั้นเป็นเวลานานเพื่อที่จะดูให้แน่ใจถึงทิศทางที่ไอ้แปรผ่านรอยใหม่ๆของมันอย่างสดที่สุดก็เห็นได้ว่าปรากฏแต่เมื่อคืนวกเวียนอยู่รอบๆขอบหนองนั้นก่อนที่มันจะบ่ายหน้าเข้าไปสู่ป่าทึบทางทิศตะวันออกของหุบลึกต่อไปโดดเดี่ยวและเดียวดายปราศจากรอยบริวารติดตามเหมือนพยายามจะแสวงหาที่พักผ่อนหรือหลบภัยในเวลากลางวันลักษณะของป่าที่กำลังตกอยู่ในขณะนั้นทำให้เป็นการยากลำบากแก่การติดตามและเสี่ยงอันตรายต่อการหลงทางพอใช้เพราะนอกจากเบื้องบนจะปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ใบแน่นหนาจนแสงแดดแทบจะส่องไม่ถึงแต่ว่าบนพื้นดินยังดารดาษไปด้วยเถาวัลย์ปราศจากทั้งด่านปราศจากทั้งลำธารหรือลำห้วย ซึ่งจะยึดเป็นที่หมายกิ่งไม้ที่หักโคลนที่ติดอยู่ตามเถาวัลย์หรือป่าหญ้าที่ลู่ไปตามพื้นดินเท่านั้นที่แสดงว่าไอ้แปะไปทางไหน
2: ตลอดเวลาข้าพเจ้าหวั่นใจอยู่สองประการคือ 1. ไม่แน่ใจว่าร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าจะติดตามเรามาถูกตามเครื่องหมายที่ทำไว้หรือไม่และ 2. ไอ้แปรมีเจตนาจะกลับไปรวมกับโขลงของมันหรือเปล่าเราไม่สามารถจะบอกได้ในกรณีแรกแต่สำหรับปัญหาที่ 2. อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเราก็ได้รับคำตอบเมื่อผลสันเนินแห่งหนึ่งซึ่งทึบเสียจนมองไม่เห็นอะไรและได้ยินเสียงของความเคลื่อนไหวปรากฏอยู่ข้างหน้าทั้งขวามือออกไป
0: ท่านใดที่ศักดิ์ได้ยินเสียงนั้นเกรียงชราผู้เดินหน้าก็โบกมือให้สัญญาณแล้วก็หยุดทันที
1: มัน
0: ตะเกิ้ลพึมพำตะเกิ้ลหมายความว่าไอ้แปะแต่ศักดิ์แน่ใจว่าไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ไอ้แปะแต่ลำพังเพราะเสียงที่เกิดจากกิ่งไม้หักเสียงเหมือนหูกระพือลมและเสียงน้ำลั่นคลืดคลาดอยู่ในท้องดังมาจากที่ต่างๆมากกว่า1แห่งขึ้นไปศักดิ์กระซิบบอกตะเกิ้ลตามนั้นแต่ยังไม่ทันที่ตะเกิ้ลจะตอบประการใดเสียงไม้หักดังโผงก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าในระยะเกือบไม่ถึง19ทั้งตะเกิ้ลและศักดิ์กระโดดหลบหลังต้นไม้ข้างทางยังไม่ทันจะตั้งตัวติดร่างอันทมึนเหมือนภูเขาย่อมย่อมของช้างแม่แปลกตัวหนึ่งก็พุ่งเฉียดโครมครามผ่านหายไปในเงาสลัวของแนวป่าข้างหลังกระเรียงชราถอนใจยาวอย่างโล่งอกในขณะที่เอียงศีรษะเข้ามากระซิบกับศักด
1: ิ์มันแลเห็นเราหรือไง
0: ศักดิ์คิดว่าไม่ใช่เขาจึงกระซิบตอบตะเกิ้ลออกไปตามนั้นขณะเดียวกันศักดิ์ก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะส่งกลิ่นเพราะเป็นเวลาลมกำลังสงบความอบอ้าวของป่าลึกในที่ลุ่มเป็นไปอย่างน่าอึดอัดใจแต่เสียงกิ่งไม้หักเสียงหูกระพือลมและเสียงน้ำในท้องลั่นซึ่งยังคงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆกันหลังจากเสียงป่าแตกอันเกิดจากการกระทําของแม่แปลกตัวนั้นผ่านไปมิใช่เกิดจากมันมองเห็นมนุษย์หรือเกิดจากลมแน่มิฉะนั้นตัวอื่นๆในโครงก็คงจะยังหากินเป็นปกติอย่างเช่นนั้นไม่ได้

0: แต่ช้างตัวนั้นเองทำให้สักได้คิดว่ามนุษย์มิได้อยู่ในป่านั้นกับไอ้แปดโดยเฉพาะอีกต่อไปจะโดยทางวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามหลังจากพยายามที่จะทำลายเมื่อคืนนี้ไม่สำเร็จแล้วแต่ช้างโครงนั้นได้ย้อนกลับมาสมทบกับไอ้แปดในหุบนี้ฉะนั้นแทนที่จะได้เผชิญกับไอ้แปดแต่ลำพังอย่างที่คิดไว้ในขณะนั้นตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กลางโขลงของบริวารไอ้แปดโดยไม่มีความแน่ใจด้วยซ้ำไปว่าไอ้แปดรวมอยู่ในโขลงนั้นด้วยหรือไม่ความสำนึกนั้นทำให้อันตรายต่างๆขยายตัวขึ้นไปอีกหลายสิบเท่าในทัศนะของสักและชาวคณะกระเรียงชราก็รู้ดีในข้อนี้เท่าๆกับสักเหมือนกัน
1: คนน่ะไม่เป็นไรพอจะเอาตัวรอดได้หรอกนายแต่ว่านายทหารเรืองกับสีฟ้าน่ะสิจะผ่านโขลงช้างนี้ไปยังไง
0: ว่าจาของตะเกินทำให้สักพวักพวนคนหนึ่งเข่าเจ็บเพราะอุบัติเหตุอีกคนหนึ่งเข่าอ่อนโดยธรรมชาติขณะใดที่เผชิญการชาร์จของช้างตัวใดหรือการแตกฝูงของมันเป็นการยากเหลือเกินที่จะป้องกันตัวได้ในป่าซึ่งภูมิประเทศรกทึบเช่นนั้นใจหนึ่งของสักอยากจะถอยกลับเพราะความเป็นห่วงแต่อีกใจหนึ่งอยากจะขับไล่ให้โขลงช้างซึ่งกำลังหากินอยู่ที่ต่างๆรอบกายแตกตื่นไปในกรณีเช่นนั้นในพยันตรายที่คิดเผชิญหน้าร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าซึ่งติดตามมาข้างหลังอาจจะอันตรธานไปได้ชั่วคราวแต่ในคืนนั้นและคืนต่อๆไปเล่าเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวและสยดสยองพองขนอย่างเมื่อสองคืนก่อนก็คงจะกลับมาปรากฏอีกอย่างไม่ต้องสงสัยปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นจึงมิใช่ไอ้แปอีกต่อไปหากทำอย่างไรจึงจะย้อนกลับไปเตือนให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้ารู้ตัวถึงอันตรายที่กำลังปรากฏอยู่รอบกายขณะนั้นได้ถ้าไม่สามารถที่จะค้นหาไอ้ป่าได้ในภูมิประเทศซึ่งรกทึบและเต็มไปด้วยบริวารของมันที่กำลังหากินอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นนั้นโอกาสในการที่จะเจอมันก็ยังคงอยู่ในการเข้ารังควานคืนต่อไปและสักมั่นใจว่าอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้าเมื่อสักกระซิบบอกตะเกินตามนี้กระเรียงชราได้แต่ก้มศีรษะช้าๆพลางกระซิบตอบ
1: เดเหมือนขันนายทำไมเราจะต้องเที่ยวตามหามันแทนการล่อให้มันเข้ามาหาเราน
0: ิสัยของไอ้ป่าในการส่งบริวารเข้าโจมตีขณะเดียวกันตัวมันเองกลับหลบเข้าสู่ที่กำบังคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นทำให้สักได้ความคิดใหม่สำหรับการที่จะรับมือกับมันในคืนต่อไปและพร้อมกับความคิดนั้นครุ่นอยู่ในสมองทั้งสองคนจึงค่อยๆถอยกลับออกมาตามทางเก่าอย่างแผ่วเบาและอย่างเงียบที่สุดที่จะทำได้หลายครั้งผ่านไปในระยะใกล้กับเสียงช้างหากินอยู่ข้างทางอย่างเรียกว่าแทบเอื้อมมือถึงและหลายครั้งภาพอันตะคุ่มของมันที่เดินผ่านหน้าไปในระยะไม่เกิน 2-3 วาแต่ลมที่สงบหรืออาจจะเป็นเพราะโชคชะตายังดีอยู่เกือบชั่วโมงต่อมาทุกคนก็ออกมาสู่ที่ข้างขอบหนองแห่งนั้นแล้วก็พบร้อยเอกเกรืองและสีฟ้านั่งพักกันอยู่ที่โคนต้นว่าร้อยเอกเกรืองยุทธนาหันมาถามด้วยความสงสัย
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้ มีนางแม่แปลกตัวหนึ่งผ่านเราไปทางโน้นผมคิดว่าสวนทางกับคุณแล้วก็ตะเกิ้ลซะอีกเราสวนกันครับแต่เคราะห์ดีที่ไม่เจอกันไม่ฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องยิงและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเพราะในป่านี้เต็มไปด้วยบริวารของไอ้แปร
0: สักอธิบายให้ร้อยเอกเรืองและสีฟ้าฟังเหล่าๆถึงสถานการณ์ในขณะนั้นตลอดจนแผนการขั้นต่อไปในการที่จะรับมือกับไอ้แปรร้อยเอกเรืองฟังแล้วพยักหน้าเนิบแสดงว่าเห็นด้วยแต่ทันใดที่สักพูดจบลงร้อยเอกเรืองก็ถอนใจ
2: ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ทำอย่างไรเราจะรู้ว่าเมื่อไรมันจะเข้าโจมตีและในเวลาที่เกิดมันจะอยู่ที่ไหนในเวลากลางวันเราพอจะสังเกตเห็นได้นะครับแต่ในเวลากลางคืน
1: ตะกันคิดถึงข้อนั้นไว้เหมือนกันครั้งแรกที่เราพักอยู่ในถ้ำตะกันพบรอยไอ้แปรคอยอยู่บนสันเขาตรงกันข้ามเมื่อคืนวานมันอยู่บนเนินสูงที่มองลงไปเห็นที่พักของเราถนัดฉะนั้นการเจรจากับไอ้แปรหรือไม่จึงอยู่ที่ว่าเราจะพักแรมคืนกันที่ไหนนายกันทหารเรือเข้าใจไหมเราจะไม่ปล่อยให้มันเลือกที่คอยดูผลของบริวารมันอย่างสองคืนก่อนอีกต่อไปแต่เราจะเลือกที่ให้มันเองหรือพูดง่ายๆและสั้นๆนะเราจะบังคับให้มันเนี่ยอยู่ในที่ที่เราต้องการให้มันอยู่ในเวลาเช่นนั้นปัญหาต่อไปจึงอยู่ที่คืนนี้เราจะพักกันที่ไหนในข้อนี้ตะเกิ้ลคิดว่าหาคำตอบได้เพราะตลอดทางที่เราติดรอยมันมาตะเกิ้ลสังเกตเห็นที่อย่างนั้นแห่งหนึ่ง
2: เอาแล้วทำไมไม่กลับไปค้างคืนที่เก่าซึ่งเรารู้กันแน่แล้วว่าไอ้แปรยืนอยู่ที่ไหนเล่าไม่ได้ไอ้แปรมันไม่ใช่ช้างพลอย่างนั้นน่ะนายนายทหารเรื่องอย่างไรเสียนะไอ้แปรก็จะสงสัยว่าอะไรทำให้เรากลับไปพักอยู่ในที่ที่เคยถูกพวกมันยกเข้าโจมตีแล้วเมื่อมันสงสัยนะไอ้แปรก็จะไม่ลงมือทำการหรือถ้ามันจะลงมือตัวของมันก็จะไม่อยู่ในที่ที่มันเคยอยู่ตะเกิ้ลรู้ข้อนี้เพราะตะเกิ้ลเนี่ยลองสมมติตัวตะเกิ้ลเป็นไอ้แปรถ้างั้นเราก็จะมอบหน้าที่นี้ให้แกตะเกิ้ลนายจำสันเขาที่เราผ่านมาเมื่อตอนกลางวันได้ไหมนาย
0: จำได้มันเป็นตอนหนึ่งของทางซึ่งไอ้แปรได้พามาด้านซ้ายเป็นเนินเกลี้ยงลาดลงไปสู่หน้าผาชันและลึกลงไปสู่หุบเขาข้างล่างส่วนด้านขวาลาดขึ้นไปสู่เนินสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้แล้วก็ป่าสลัดใดหย่อมหนึ่งห่างจากทางด่านซึ่งไอ้แปรใช้ผ่านไปมาประมาณ100ก้าวสักยังจำได้ถึงต้นไทรใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ทางนั้นเหนือด่านที่ลดลงไปสู่ช่องเขาแคบๆซึ่งพาทุกคนมาที่นี่แล้วสักก็บอกตะเกิ้ลตามนั้น
1: ที่นั่นแหละนายที่เราจะรับเบอร์ไอ้แปรคืนนี
0: ้กระเรียงชราพึมพำด้วยในตาเป็นประกายและเมื่อตกลงกันในข้อนั้นแล้วขั้นต่อไปก็ดำเนินการตระเตรียมตัวทุกอย่างเท่าที่จำเป็นประการแรกทีเดียวก็คือการนอนซึ่งต้องการเพื่อชดใช้กับเวลาที่เสียไปในคืนก่อนเพราะไม่รู้ว่าในคืนนี้จะมีโอกาสได้หลับกันหรือไม่เมื่อตื่นขึ้นในตอนบ่ายก ็เที่ยวหาอาหารป่าบริโภคให้เป็นการเสร็จสิ้นไปจนกระทั่งได้เวลาตะวันบรอนใกล้จะรับยอดหมายจึงชวนกันย้อนไปยังสันเขาที่ตะเกิ้ลกำหนดไว้ภายหลังที่สำรวจดูทั่วบริเวณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่พอใจตามที่วาดภาพไว้ก็ชวนกันปลดยาบและปืนที่สะพายพิงไว้กับโคนต้นไทรแล้วก่อไฟขึ้นทำทีเหมือนว่าจะค้างคืนกันที่นั่นขณะเดียวกันทุกคนก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่มีเวลาหลับนอนกันได้จนกว่าจะแน่ใจว่าไอ้แปะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วทุกคนตกลงกันว่าทันใดที่ค่ำลงร้อยเอกเรืองยุทธนากับสีฟ้าจะคงอยู่ที่โคนต้นไทรในขณะที่ตะเกิ้ลและศักดิ์จะขึ้นไปประจำที่กำบังหลังก้อนหินใหญ่เหนือเนินเล็กๆซึ่งปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และป่าสลักใหญ่ที่คาดคะเนกันว่าไอ้แปะมันจะมายืนบัญชาการบริวารของมัน
1: นายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าจะต้องอยู่ข้างกองไฟนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณจากตะเกิ้ลถึงค่อยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไทรต่อนั้นไปเป็นหน้าที่ของนายกับตะเกิ้ลฉันไม่เคยชอบไอ้ความคิดนี้เสียเลยตะเกิ้ลดูไม่ต่างอะไรกับแกและคุณศักดิ์จะใช้ฉันกับสีฟ้าเป็นเหยื่อล่อไอ้แปรเลยนะแน่ทีเดียวนายทหารเรืองแต่ตะเกิ้ลรับรองว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเธอสีฟ้ากับฉันหนีไม่ทันละทำไง
0: ตะกั้นหันไปพิจารณาดูต้นไทรใหญ่ต้นนั้นแล้วก็ยักไหล
1: ่ต้นไม้นี่ปีนง่ายนิดเดียวถ้าไม่อยากจะปีนเพียงแต่หลบเข้าไปเส้นในโพรงให้พ้นทางมันก็ได้ไว้ใจตะกั้นเธอว่าจะให้สัญญาณล่วงหน้าพอที่นายทหารเรืองกับแม่หนูสีฟ้าเนี่ยจะมีเวลาหนีมันพ้นแล้วแกจะใช้สัญญาณยังไงอะก็อย่างที่เราเคยใช้กันสินายแต่คราวนี้ไอ้แปรจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเสียงนกเขาแมวที่มันได้ยินเนี่ยที่จริงเป็นเสียงของใคร

0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนานิ่งคิดอยู่นานครั้นแล้วก็ถอนใจ
1: เอาละตกลงตะเกิ้นแต่ฉันก็ยังไม่ชอบไอ้ความคิดนั่นของแกอยู่ดีนั่นแหละลงนายทหารเรืองตกลงด้วยแล้วก็ชอบหรือไม่ชอบตะเกิ้นไม่ว่าแต่แม่หนูสีฟ้าล่ะ
0: เปล่าสีฟ้ามิได้แสดงกิริยาหรือความรู้สึกอะไรออกมาเลยนอกจากนิ่งฟังอย่างเงียบๆตลอดเวลาที่ทุกคนปรึกษาหารือกันช้าๆนานๆจึงจะเงยหน้าขึ้นดูร้อยเอกเรืองยุทธนาสักครั้งเมื่อเห็นเขายิ้มหล่อนก็ยิ้มบ้างแล้วก็กุมมือเขาไว้โดยมิได้พูดจาอะไรจนคำเดียวร้อยเอกเรืองก็เลยตอบแทนสีฟ้า
1: ฉันว่าฉันรับรองแทนเขาได้นะผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับแผนการของตะเกิ้นโดยสิ้นเชิงทีเดียวนะครับแต่พิจารณาจากนิสัยและวิธีการของไอ้แปรและฟังแกอธิบายแล้วเนี่ยเห็นมีเหตุผลอยู่จึงอยากจะทดลองดูเท่านั้นแต่ถ้าคุณเรืองไม่เห็นด้วยเราก็จะเลิกล้มมันเสียครับดำเนินการต่อไปครับคุณศักดิ์ผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าตะเกิ้นอ่านความคิดของไอ้แปรออกอย่างที่แกคุยหรือเปล่า
2: ให้นายทหารเรืองก็รู้ว่าตะเกิ้นไม่ใช่คนช่างคุยคิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นถ้านายกับนายทหารเรืองไม่เชื่อใจคืนนี้เอาตะเกิ้นไปเป็นเหยื่อล่อแทนคนเดียวก็ได
1: ้ขอให้เป็นอย่างเดิมดีกว่านะในเวลากลางคืนอย่างนี้ถ้าไอ้แปรมันเข้าจริงเราต้องการมือและตาอย่างแกมากกว่าฉัน
0: จากนั้นร้อยเอกเรืองก็หันไปมองสีฟ้าอีกครั้งหญิงสาวยิ้มกับเขาอย่างซื่อๆแล้วก็บีบมือข้างนั้นไว้แน่นแล้วเขาก็ถามสีฟ้าเบา
1: ๆเธอเข้าใจที่เราพูดกันไม่ใช่เหรอสีฟ้า
0: สีฟ้าเข้าใจ
1: เธอไม่กลัวที่จะอยู่กับฉันที่นี่ใช่ไหม
0: สีฟ้าไม่กลัวที่จะอยู่กับนายไม่ว่าที่ไหนเกรียงชราหันมาสบตาสักแล้วก็ทำเสียงกระแอมไอเบาๆพลางหันไปมองดูบริเวณรอบๆกายแล้วก็ลุกขึ้นยืน
2: มืดแล้วนายตะเกิ้นคิดว่าเราเข้าประจำที่ได้แล้วล่ะ
0: สักลุกขึ้นตามอย่างตะเกิ้นช้าๆในขณะนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะลับยอดไม้เหนือทิวเขาทางทิศตะวันตกลงไปเหลือแต่แสงสว่างรำไรอยู่ตามขอบฟ้าและประกายเหมือนปฏิหาริย์จับอยู่ตามก้อนเมฆเบื้องบนแต่ช่วงเวลาไม่ช้านานนักทันใดที่ปีนขึ้นไปถึงเนินสูงที่ปกคลุมไปด้วยต้นสลัดใดหย่อมนั้นแม้แต่แสงสีต่างๆเหล่านี้ก็พลอยอันตรธานไปด้วยก้อนหินใหญ่ซึ่งตกลงใจว่าจะใช้เป็นที่กำบังอยู่ห่างจากเนินสูงแห่งนี้ออกไปประมาณ50ก้าวเบื้องหลังออกไปเป็นหน้าผาซึ่งลดต่ำลงไปสูงจากข้างล่างไม่ต่ำกว่า100ฟุตเพราะฉะนั้นความหวาดเกรงว่าจะเปิดโอกาสให้ไอ้ป่าหรือบริวารเข้าข้างหลังได้จึงหมดไปปัญหามีเหลืออยู่ก็เพียงแต่ทิศทางลมเท่านั้นหากมันพัดอยู่อย่างในปัจจุบันคือจากทิศที่ต้นใส่และเนินสลัดใดตั้งอยู่มาอย่างที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปลอดภัยแต่ในป่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนยอดเขาเช่นนี้ดินฟ้าอากาศเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้แต่จะมอบโชคชะตาในข้อนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเทพเพดาฟ้าดินต่อไป
1: ที่กำบังของเราข้าพเจ้าลองสมมุติภาพไอแปรอยู่บนเนินสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยกอเนินสลัดใดนั่นแล้วก็แลเห็นได้ว่าเกือบจะเป็นแนวเดียวกันกับต้นไทรที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาและสีฟ้าพักอยู่จะต่างกันก็แต่ระดับสูงต่ำเท่านั้นหากมันเข้ามาอยู่ณที่ซึ่งเราสมมุติกันว่ามันจะมายืนคือเบื้องหลังกอสลัดใดวิถีกระสุนที่เรายิงออกไปหากทะลุหรือพลาดก็ไม่อาจเป็นอันตรายแก่หนุ่มสาวทั้งสองได้ข้าพเจ้าทดลองทั้งในท่านั่งและยืนยิงตามมุมต่างๆกันจนเป็นที่พอใจครั้นแล้วก็นั่งลงข้างตะเกิ้ลและคอยเหตุการณ์ต่อไป
0: ในที่สุดแสงสว่างใดๆที่เหลืออยู่ก็หมดไปความมืดเหมือนสีหมึกเข้ามาปกคลุมแทนที่นอกจากแสงสว่างจากกองไฟที่โคนต้นไทรซึ่งวอมแวมแผ่รัศมีออกไปสัมผัสกับยอดไทรและเนินเขาใกล้เคียงแล้วทุกคนเกือบมองไม่เห็นอะไรในระยะเพียง 4-5 ก้าวในท้องฟ้าไม่ปรากฏดาวสักดวงเดียวเสียงต่างๆเล่าก็มีแต่แมลงที่ริ่งร้องอยู่ตามกอหญ้าและช้าๆนานๆเสียงพึมพำดังแว่วขึ้นมาจากการสนทนาการกระซิบกระซาบระหว่างร้อยเอกเรืองและสีฟ้าที่โคนต้นไทรข้างล่างชั่วโมงกว่าล่วงไปโดยไม่มีอะไรวี่แววให้ผิดปกติเลยนอกจากเสียงช้างที่ร้องลอยตามลมมาแต่ไกลจากหุบเขาข้างล่างสักกำลังจะเอ่ยปากกระซิบบอกตะเกิ้ลว่าไอ้แปดและบริวารของมันกว่าจะเข้าขึ้นมาถึงที่นี่ก็คงกินเวลาอีกนานก็พอดีขณะนั้นสักได้ยินเสียงก้อนหินกลิ้งลงไปในหุบข้างล่างจากทางขึ้นคนละฟากกับทางลงไปสู่ที่พักเมื่อคืนก่อนสักรู้สึกว่าตักเกิ้ลซึ่งนั่งอยู่ข้างๆมีอาการเคร่งเครียดขึ้นทั้งตัวตะเกิ้ลเกาะก้อนหินชะโงกศีรษะออกไปข้างหน้าเงี่ยหูแลไปแลมาอยู่สักครู่แล้วตะเกิ้ลก็ย่อตัวกลับลงนั่งอย่างเก่าต่อจากนั้นก็นั่งประจำที่อยู่เงียบๆต่อไป

0: ากโคนต้นไทรข้างล่างร้อยเอกเกรืองหรือสีฟ้าคงจะสุมฟืนเข้าไปในกองไฟเพราะมันสว่างโพร่งขึ้นพร้อมกับเสียงเหมือนไฟที่ติดฟืนฟู่ขณะนั้นเองตะเกินก็ลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหัน
1: มันมากันแล้วนายเสียงก้อนหินเกล้งเมื่อกี้ตะเกินคิดว่าอีเห็นเหยียบหรือมันหลุดลงไปเองแต่ทีนี้แน่ใจแล้วเสียงอย่างนี้ไม่มีอื่นนอกจากน้ำในท้องของมัน
0: ตะเกินพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงคลื่นเหมือนคลื่นที่ได้ยินมาแต่ไกลแต่คราวแรกสักคิดว่าเป็นเสียงที่เกิดจากไฟปะทุที่ฟู่ขึ้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเป็นเสียงน้ำในท้องช้างลั่นอย่างปราศจากข้อสงสัยมันดังใกล้กับปากทางขึ้นไปสู่คอคอดของสันเขาซึ่งต้นไทรต้นนั้นตั้งอยู่แต่ดูเหมือนร้อยเอกเกรืองและสีฟ้าจะไม่เฉลียวใจเพราะสักยังได้ยินเสียงกระซิบกระซาบพึมพำกันต่อไป
1: ทำไมนายทหารเรือไม่ได้ยินนะ
0: เสียงหัวเราะเบาๆและเสียงกระซิบกระซาบยังคงดังต่อไปมาจากโคนต้นไทรข้างล่างในขณะที่ทุกคนกำลังสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวต่อไปด้วยความเคร่งเครียดนั่นเองอีกเสียงหนึ่งก็แว่วขึ้นทางเนินเขาซ้ายมือมันเป็นเสียงเสียดสีเบาๆของก้อนหินเล็กๆ เหมือนถูกเหยียบโดยฝีเท้าที่กำลังย่องทั้งตะเกิ้ลและสักพยายามเบิกตามองเพ่งไปทางทิศนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรนอกจากแสงไฟที่ส่องวอมแวมอยู่เหนือยอดสลักใดและตามกิ่งไทรอย่างเดิมครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเงียบไป
1: ไอ้แพ
0: ้ตะเกินบ่มลงกระซิบที่หูของสักแต่ยังไม่ทันที่สักจะตอบประการใดตะเกินก็ยกมือขึ้นป้องปากโก่งคอขึ้นร้อง
2: กุ๊กกุ๊ก
0: แม้จะในระยะใกล้เช่นนั้นและแลเห็นกันอยู่สักก็อดคิดไม่ได้ว่าเสียงที่สักได้ยินเป็นเสียงนกเข้าแมวแทนที่จะเป็นเสียงมนุษย์

อย่างไรก็ดีก่อนที่เสียงร้องของตะเกิ้นจะสิ้นสุดลงเหตุการณ์ต่างๆก็อุบัติขึ้นเกือบจะในเวลาเดียวกันสักเห็นร้อยเอกเกรืองกับสีฟ้าทะลันลุกขึ้นมาจากกองไฟเขาพยายามส่งร่างของหล่อนขึ้นไปก่อนเพื่อให้เกาะกิ่งไม้สำหรับจะปีนป่ายต่อไปแต่เขาซึ่งอ่อนของหล่อนทำให้สีฟ้ากลับพลัดตกลงมาสักได้ยินเสียงกึกก้องของช้างร้องของก้อนหินก้อนหินที่กลิ้งและดินทลายสักอยากจะร้องออกไปด้วยความหวาดเสียวสยดสยองเมื่อช้างตัวแรกเย่าๆตรงมาที่กองไฟและในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงตักเกินกระซิบที่ข้างหูว่า

สายตาของศักดิ์แลกวาดไปที่เนินสลัดใดเขาประหลาดใจจนงงไปชั่วพริบตาหนึ่งเมื่อแลเห็นร่างซึ่งทะมึนเหมือนจอมปลวกหรือยอดมอขนาดย่อมปรากฏทาบอยู่กับแสงไฟที่ฉายขึ้นมาจับอยู่กับยอดไม้ข้างหลังท่ามกลางความโกลาหลอนละหมานซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันชั่วเสี้ยวของวินาทีที่ความสนใจและสายตาของศักดิ์ไปเพ่งอยู่ที่ร้อยเอกเกรียงยุทธนากับสีฟ้าข้างล่างไม่รู้ว่าจอมปลวกหรือหม้อขนาดย่อมลูกนั้นขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนเนินสลักใดแต่ครั้งหนึ่งที่แน่ใจว่ามันคือไอ้แปะแม้ว่าจะแลเห็นศีรษะถนัดเพราะหันไปทางต้นไทรหัวใจที่เต้นแรงของศักดิ์ก็ค่อยสงบลงอย่างประหลาดความหวาดเสียวตื่นเต้นและวิตกกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของร้อยเอกเรืองและสีฟ้าซึ่งอันตรธานไปภายในโขลงช้างซึ่งกำลังวิ่งผ่านโคนต้นไทรไปยังปากทางลงหุบเขาอีกด้านหนึ่งปรารถนาการไปความคิดอันมึนชาและประสาทซึ่งดูเหมือนจะหมดความรู้สึกศักดิ์นึกได้อย่างเดียวว่าร่างที่ปรากฏทะมึนอยู่ต่อหน้า

0: จากนั้นสักยกปืนขึ้นประทับบ่าอย่างระมัดระวังแต่เขาก็ไม่สามารถจะมองจุดสำคัญที่ร่างซึ่งมหึมาไม่ต่างอะไรกับภูเขาเหล่ากาและอยู่ระยะห่างออกไปเพียง59ได้ในขณะเดียวกันแสงสว่างจากกองไฟที่ฉายจับอยู่ตามกิ่งไทรเป็นฉากหลังของมันก็นับแต่จะมืดสลัวลงไปเพราะฟืนในกองถูกช้างโครงนั้นเตะจนกระจัดกระจาย
1: ยิงนายก่อนที่มันจะมืดมองไม่เห็น
0: เสียงของกระเรียงชรากระซิบที่หูของสักนิ้วชี้ของสักพร้อมที่จะลั่นไก่แต่แล้วก็กลับลังเลเมื่อยังมองไม่เห็นว่าเป้าจะยิงที่ไหนช้างที่หันหลังให้ไม่เหมือนช้างที่หันศีรษะมาหาจุดสำคัญนอกจากรูทวารแล้วก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจว่าจะทำให้มันล้มคาที่หรือเป็นอัมพาตชั่วคราวพอที่จะวิ่งเข้าไปซ้ำเติมได้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกและแสงสว่างเดือนรางลงทุกทีอีกไม่ถึงวินาทีต่อไปมันอาจจะดับมืดจนมองไม่เห็นศูนย์ทั้งหน้าและหลังเลยก็ได้โดยเหตุนี้เองท่านใดที่ได้ยินเสียงตะเกินกระซิบอีกครั้งว่าย
1: ิงสินาย
0: สักก็เหนียวไกขวาแล้วต่อมาก็ไก่ซ้ายเกือบจะในเวลาติดกัน

0: โอ้โหคราวนี้นะคะต้องยิงอีกแล้วค่ะกำกับการแสดงโดยตะเกิ้ลนะคะสักนี่เหมือนกับเอ๊ยยังไงดีคือไม่แน่ใจก็ต้องยิงละในสถานการณ์นี้นะ
1: ครับแต่สักก็คิดไว้แล้วว่าโอเครอบนี้คงจะจำเป็นจริงๆไม่งั้นเราก็ไม่รอดแน่ๆถ้าไม่ฆ่ามัน
0: แต่ว่าซีนนี้ยังไม่จบนะคะตอนนี้แค่เหนี่ยวไกลเพื่อที่จะยิงค่ะแล้วแหมพอยิงไปแล้วผลของมันคืออะไรโดยเฉพาะไอ้แปลกก็คงจะต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะตอนที่11ใช่ไหมคุณจิตริน
1: ใช่แล้วครับตอนที่11ของห้องสมุดหลังใหม่และตอนที่9ของเล่มนี้นะครับชื่อตอนว่าติดรอยไอ้แปลก
0: ตอนต่อไปก็ยังคงตื่นเต้นหวาดเสียวไม่แพ้ตอนนี้เลยนะบทบูนี่เรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวนะคะเป็นบทบูระหว่างมนุษย์แล้วก็สัตว์นะคะก็อย่าลืมนะคะฟังล่องไพรฟังห้องสมุดหลังไมค์มีอะไรอยากจะพูดคุยซักถามก็เชิญได้เลยนะคะทาง2เพจนี้ค่ะ
1: ติดต่อกันมาได้นะครับทาง2เพจครับเพจไทย PBS Podcast และเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วตอนต่อไปกลับมาพบกับไอ้แปรและชาวคณะอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีมาตรการปิดประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีเพื่อบริหารจัดการและผลักดันมวลน้ำไปยังพื้นที่ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองชัยภูมิเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในจุดยุทธศาสตร์โดยตรวจติดตาม2จุดสำคัญได้แก่ประตูระบายน้ำบ้านไร่ลำชีอำเภอเนินสง่าและประตูระบายน้ำสะพานคลองขุดบ้านวังก้านเหลืองอำเภอเมืองชัยภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามอัตราการไหลและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพื่อให้บริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
6: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร์

้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลยแปดๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวน

มีสาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำไหนแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

เฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้ว

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟ

0424228884 0424228884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้าม

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
3: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
5: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี Delivery ทุกแอปและ

0: พร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทานสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ LINE @

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์เลย

0: ไปที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
3: เออครับไม่ขอเลยครับอืมครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทั้งหมองเปลี่ยนเป็นอายหน้าใหม่รอใสต้องฟ้อมไข่มุกหลอดเขียว
1: ผิวบอบบางแบบกว้างกระจ่างใสขั้นสุดด้วยนีเวียโฟมไข่มุกหลอดนี้ค่ะ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88
7: คุณเคยคิดถึงใครสักคนจนสุดหัวใจไหม

อนช่อนเด้ล่ะเด้กูย่านแต่สูปล่อยงูมาหากูในเราอ่ะโอ้ยท่านสมัยแต่ล่ะโอ้ยเอาหลานก่อนเด้ล่ะเด้ไปก่อนผู้บ่าวย้ายมา

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5

0824-222-884หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านฟ้าท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ขอมาปรารภเรื่องพระสุชาโกสัมพีตอนที่3เพราะว่าตอนที่จบลงมาที่ล้อนั้นเป็นถึงตอนที่เมื่อพระอานนท์เถระได้รับการรัตนาจากบรรดาแต่คนทั้งหลายมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาและนายกนิกาเศรษฐีเป็นต้นแล้วก็เพราะอาศัยพระที่มาจากที่ต่างๆประมาณ500รูปปรารถนาจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาศัยพระอัปปรีคือที่สุชาโกสัมพีทั้ง500รูปอัลลอฮ์บอกไว้ซึ่งกันและกันแม้แต่สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงห้ามปรามเธอทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เชื่อแต่ความจริงท่านหลายก็รับฟังว่าท่านทั้ง500รูปเนี่ยเราจะควรตั้งไว้ในที่อะไรในที่จะเหมาะเพราะว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันกับพระพุทธเจ้าเองฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเองบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงเตือนทรงสอนเขาก็ไม่เชื่อฟังให้มีการสามัคคีซึ่งกันและกันคำเตือนของสมเด็จพระพุทธเจ้าเมื่อศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีถึง3วาระด้วยกันขอประทานอภัยที่ขอรับอย่าหาว่าผมขอโทษหยาบเลยว่าสันดานเลวๆอย่างนี้จงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลายมันเป็นสันดานเลวที่ไม่น่าจะคบหาสมาคมด้วยความจริงคนเลวอย่างนี้แม้จะชื่อผมก็ไม่อยากจะได้ยินถ้าท่านจะถามว่ายังมีกิเลสเป็นเครื่องผูกอันนี้ผมก็ตอบว่าจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่ผมไม่อยากถึงความชั่วผมไม่อยากให้ความชั่วเข้ามาติดตัวผมเพราะความชั่วนี้

มาเหมือนกับสุนัขเน่าถ้าเราเอาใบตองไปห่อสุนัขเน่าความจริงใบตองนั้นเป็นใบตองสดมันยังไม่เน่าไม่ก็เนื้อของใบตองก็ไม่มีอะไรจะซึมลงไปได้แต่ถึงกับเราก็ดีถ้าใบตองไปห่อสุนัขเน่ามาเรากลิ่นของสุนัขเน่ามันก็จะทับผมเข้าไปลงอยู่ที่ใบตองนั้นตอนอันละใบตองก็กลายเหม็นไปด้วยฉันใดกองสมเด็จพระจอมไตรโดยในศาสนาจึงกล่าวว่าอาสุวรรณาจะพาลานังปันดิตานันจะสุวรรณาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมังคือจะเป็นความว่าจงอย่าคบคนผ่านสันดานชั่วจงคบต่อบัณฑิตผู้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาเรื่องนี้เราคุยกันเพื่อการศึกษาไม่จะฟังไม่ทันดังนั้นผมยังพูดอย่างนี้สำหรับที่เสด็จชาวโกสัมพีมาอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเองเมื่อแต่ความสามัคคีกันขึ้นพระพุทธเจ้าห้ามปรามเขาไม่ฟังแล้วก็ยังจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเอาเป็นตัวที่เลี่ยงตัวอย่างเลยยังไงแล้วผลที่เขาก็เพียงได้ว่าอะไรนั่นคือชาวบ้านเขาไม่กินข้าวถ้ามีบางคนเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่ยังเลี้ยงอยู่ก็จะหัวโตไปตามๆกันคือสันดานเลยอย่างนั้นถือว่าเราไม่โกรธไม่โกรธท่านเพราะว่าเราไม่ต้องการอาการอย่างนี้ที่จะมีขึ้นในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีขึ้นในขอบเขตของปวงชนชาวโลกทั้งหลายถ้าความอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยของความเร่าร้อนไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขจะต้องขอท่านทั้งหลายจงจำพุทธพจน์ธรรมาลีว่าจงอย่าคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตบูชาด้วยบุคคลด้วยคนบูชาไม่เพราะพระพุทธเจ้าถ้าเขายังไม่บูชาเลยต้องคิดไหมอาการอย่างนี้ควรหรือไม่ก็เลยมาเล่าเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อพระอานนท์ได้รับอรัตนนาจากบรรดาญาติโยมทั้งหลายคือที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วบรรดาพระสงฆ์500รูปเขานำทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเดินทางไปทั้งหลายสิบโยชน์แต่ว่าเขาจะเข้าเขตก็แปลก็ว่าช้างบาลีไรยกะยามปกติเธออยู่ยามพระพุทธเจ้าระวังภัยเวลากลางคืนเอาลงถือไม้ท่อนใหญ่เดินยามระวังที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะมาทำลายอันตรายพระพุทธเจ้าที่สัตว์ที่ได้ฉันแท้ๆในจรูชาความดีของพระพุทธเจ้าแต่ที่สุชาโกสัมพีเป็นคนไม่รักประชาความดีพระพุทธเจ้าต้องคิดเมื่อผมพระอานนท์เข้าเทว่าความไม่ท่านร่วงใจเข้าไปคิดจะทำอันตรายแก่พระอานนท์เพราะช้างอาจจะมีวิญญาณที่เสดหรือว่าพระหัวล้นพวกนี้ที่ทำพระพุทธเจ้าให้ลำบากต้องมาเยียดตาในความจริงช้างเชี่ยงนี้เขากล่าวกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีโอกาสได้กลับเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากพระสีอาริยะได้กล่าวไปในช่วง5องค์หลังเทพขับนี้จะสมรู้ได้เจ้าเลย10กว่าองค์ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทอดพระเนตรเห็นที่ในตอนแบบ5มาปาลีไลยกะอย่าทำเหล่าพระองค์นั้นเข้ามาเถิดพระองค์นั้นเป็นอุปถาคือเป็นผู้บำรุงผู้ปฏิบัติประจำของเราพระอุปถาคือพระบำรุงเทพปาลีไลยกะก็วางไม้ตั้งเจตนาปรารถนาดีจะเข้าไปรับบาตรปฏิบัติบรรดาพระอานนท์เขาก็ไม่ยอมให้ช้างจะเลยเดินตามเขาไปคิดในใจว่าถ้าหากว่าพระองค์นี้เอาบริขารเครื่องใช้ของตนวางในสำนักคือวันในวัดท่านที่พระพุทธเจ้าทรงทำใดเราจะทำอันตรายเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนเลวตามธรรมดาคนดีนี่เขามีความเคารพครูบาอาจารย์
เขาจะไม่วางของใช้ของตัวไว้บนที่นั่งคนดีที่นอนที่ดูอาสนะของครูบาอาจารย์คือต้องคิดนะสร้างเป็นสติฐานอย่างทำอย่างนั้นเมื่อคนที่เป็นชาวบ้านบางคนบางทีมันนั่งคนนั่งเขาอีอยู่เขาก็นั่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เขานี่ผมเคยเห็นเลยบ่อยที่เพื่อนนั่งแล้วเขาอีบางทีจับไม่พระนั่งเป็นอาสนะสำหรับพระแต่มาถึงก็นั่งคอยห้างสบายเมื่อคนแบบนี้ผมไม่ได้เกลียดเขาแต่ผมสงสารสงสารอะไรสงสารว่าใจของเขาไม่มีความรู้สึกจะได้ความดีและความชั่วถ้าใจมันชาไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วไม่รู้สึกความชั่วก็จะเข้าไปสิงใจมากเขาเข้าใจว่าเป็นความดีคนประเภทนี้เป็นคนขาดเสน่ห์ไปที่ไหนก็หาคนรักอยากเพราะนั้นว่าเมื่อพระอานนท์เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคก็บาดีวันเขาตนมาไม่พอร่างสบายแล้วมาใส่การออกสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าคือพระอัตถกถาจารย์นี่ก็บอกว่าลุงใส่บอกว่าตามธรรมดาบุคคลทั้งหลายที่มีความเคารพนี่คือมาอาจารย์เลยเขาไม่วางของมืออัศนะของมือได้เจ้าพญาชานั้นเมื่อเห็นพระอนันต์มีความเคารพสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เลื่อมใสเมื่อพระอนันต์เข้าไปแล้วรู้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วจะนั่งอยู่ไม่ได้คนส่งข้างหนึ่งสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าจะเล่นมีพระพุทธดีกาตรัสถามว่าอานันทะตัวก่อนอนันต์เวลานี้เธอมาคนเดียวหรือพระอานนท์ก็ดีทรงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามากับพระ500รูปด้วยกันพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเธอมาจากทิศต่างๆศาสนาใจมาติดตามสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าแต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงขอร้องให้ข้าพระพุทธเจ้ามาพามาละสักการสมเด็จพระพุทธมารดาเลยพระพุทธบิดาจะถามว่าอนันทานุก่อนอนนท์ก็พระพวกนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนพระอนันต์กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ว่าเวลานี้พระองค์ต้องการจะให้เธอทั้งหลายเราได้ทำมานมัสการหรือไม่จึงให้พักไปภายนอกจุดตรงนี้เป็นจุดที่ท่านหลายคนเดือดศึกษากันหนึ่งว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็อยู่กับผู้น้อยกว่าเราถ้ายังไม่จำเวลาที่ควรจะเข้าพบได้ถ้าใครเข้ามาหาเราก็จะต้องคิดอย่างท่านหล่นว่าขอให้คนที่เขามานำพักไว้ก่อนถ้ามีเพราะอะไรก็จะไปดูก่อนว่าคนที่ท่านต้องการจะพบน่ะเวลานี้เขาสบายดีหรือพบได้หรือยังแล้วมีจิตภาระอะไรไม่ใช่ว่าใครอยากจะพบใครแล้วก็รีบนำเขาไปหานั่นมันเป็นจริยาของคนเลวมีการประพฤติปฏิบัติในคนเอาอย่างพระอานนท์พระอานนท์นี่เป็นต้นจริยาที่ดีที่สุดมีความเคารพในครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็คือพี่ชายตนเองย้อนถอยหลังไปนิดหนึ่งเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเวลานั้นเตียงที่ประทับก็ดีอาสนะก็ดีของใช้ของแสงพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเคยปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังทรงวัชรชีพอยู่เพียงใดท่านก็ทำเหมือนกันอย่างนั้นเวลาจะเข้าไปก็กราบเตียงเวลาจะออกมาก็กราบทำท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ทรงประชุมอยู่ที่จริยาอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านเราเขาถือว่าเป็นจริยาที่มีเสน่ห์ไปทางไหนเนี่ยข้าวตายเพราะเขารักเพราะว่ามันเวลาที่จะพาพระไปทั้งห้าร้อยรูปเป็นกราบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ก็เวลานี้พระองค์ให้เข้าเฝ้าแล้วหรือยังเพื่อเธอพักอยู่ข้างนอกจะเข้ามาได้เพียงรูปเดียวตอนนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพระพุทธดีกาตรัสว่าถ้า
ามนถ้าอย่างนั้นเธอจงเลือกพระทั้งหลายนี้เข้ามาเถิดประทานโคตรอนุญาตท่านเทระจะเลยสั่งให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าเฝ้าผู้ผู้เหล่านั้นเข้ามาถวายมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้วผู้ผู้เหล่านั้นเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมและเป็นกษัตริย์อันสุขุมพระองค์เสด็จยืนประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไปมากทำกิจที่ทำได้โดยยากสำหรับผู้ทำวัดและปฏิบัติคงจะไม่มีผู้ถวายน้ำสองถวายน้ำพระพักนะผู้ถวายน้ำสองพระพักคนดีเช่นเราจะหาไม่ได้เพราะเดียวค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาคงจะลำบากมากเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทรงสดับซึ่งทรงตรัสว่าภิกษุเวตัวก่อนที่สุดทั้งหลายจิตทั้งปวงของเราอันพยาช้างมีนามว่าปริไยกะทำแล้วอันบุคคลผู้ได้จะหายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันเป็นการสมควรเมื่อไม่ได้สหายให้ปานนี้ความเป็นอยู่ผู้เดียวประเสริฐกว่านี่ก็หมายความว่าถ้าเราอยู่เมืองโกสัมพีถ้า500นี่ไอ้ศัพท์ว่า500นี่ก็แปลว่าจังอะไรถ้า500ดีก็มีคนไปที่ท่านองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเด็ดมาเสด็จออกมาก็เพราะว่าถ้า500เป็นคนไม่ดีไปจะหายที่ไม่คุ้มครับสมเด็จพระบรมนราศบยังได้เสด็จหนีไปปาริลายกะแต่ความจริงผมคิดว่าขึ้นชื่อว่าพระโคดิสัตย์คือช่างปาริลายกะนี่ท่านเป็นพระโคดิสัตย์เมื่อถึงโอกาสพบองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจปาริลายกะกับลิงมากกว่าแต่ความจริงเมื่อท่านไม่ชอบใจเสียมาพระเมืองโกสัมพีปฏิบัติไม่มีสมเด็จพระจุลศรีจะไปกรุงเลยเคยโกสาวัตถีก็ไปได้พระที่นั่นท่านไปวิหารก็มีอยู่แต่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูสมเด็จไปป่าในระยะกะตั้งใจจะโปรดช้างมากกว่ากำลังเป็นความเห็นของผมนะช้างเชื่อนี้เป็นพระบริษัทหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้กล่าวคาถาในนาควัตว่าบุคคลใดได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมในเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลผู้ได้สหายเห็นเช่นนี้เป็นการสมควรควรมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายควรมีใจยินดีมีสติเพราะว่าเขาพวกนี้ย่อมครอบงำอันตรายเช่นได้ที่จะคอยเบียดเบียนรอบข้างทำปวดเสียแล้วแม้ถ้อยคำนี้ผมรำคาญจริงๆท่านเขียนไว้ให้มันติดต่อกันก็ไม่ได้เลยฟังไม่ต้องได้ความกันละทีเพราะนั้นบุคคลผู้ได้จะหายให้ปานคือคนมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้างทำตัวก็ได้เชื่อไปกับจะหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้จะหายสิ่งนี้ผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเครื่องยางประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลนั้นคนเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเหมือนกับปัญญาเหมือนกับพระราชาผู้ละแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้วเสด็จไปแต่คนเดียวแล้วเหมือนกับพญาช้างชื่อว่ามาตังคะเที่ยวไปอยู่ในป่าแต่คนเดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าความเป็นผู้หายไม่มีในเพราะคนผ่านบุคคลผู้ไม่ได้เห็นไม่ได้สหายผู้ผ่านนั้นควรมีความขวนขวายน้อยเชื่อไปผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพญาช้างขึ้นมาแต่งค่ะ
จะมีความขวนขวายน้อยเพื่อไปและไม่ทำบาปเหนื่อยไหมจังสำนวนบาลีกันหน่อยจริงๆจะไม่อ่านตามก็เขาจะข้ามไปไปแล้วฟังกันง่ายว่าถ้าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรามีหายมีประโยชน์พูดวาจาที่เป็นสุภาษิตไม่พูดเพ้อเจ้อส่งเดชตามข่าวที่ผมพูดแล้วว่ามีข่าวที่คนเขาบอกว่าผมจะซื้อรถ500,000ก็มีคนนั้นคนนี้พาคนมาต้มตามทั้งที่เขาไม่ได้ถามเลยไม่ได้สืบไม่ได้สวนไม่ได้ถามนึกกันเอาเฉยๆห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงอย่างไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้ห่วงเขาเรียกทำลายถ้าห่วงจริงๆเขาไม่ต้องถามก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมที่จะซื้อรับราคาไป500,000แล้วคนอย่างผมเอากระตัง500,000ที่นี่มาเดือนหนึ่งผมบอกแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายประจำตัวไม่เกิน150 บาทเป็นมากนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายเลยบางเดือนก็จ่ายมากบางเดือนก็จ่ายน้อยคิดจะเหลือเป็นปีเดือนหนึ่งไม่เกิน150 บาทเพราะว่าการที่จะซื้อรถคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าคนที่เขาตั้งบริษัทก็เขานั่งคุยอยู่ด้วยถ้ามารถขนาดนี้มันขาย500,000ไม่ได้ครับราคามันต้อง2,000,000 บาทถ้าเสนอ500,000ไม่เอาเลยแต่เขาก็แกล้งเราเวลานิดนึงว่าขอหาโอกาสไปปรึกษาหารือเพื่อนก่อนเพื่อนผมก็ต่อรถขายแบบนี้เหมือนกันนั่นเดินสายเขาต่อรถขายนั่นรถเดินสายชลบุรีมีสัญญากันว่าจะให้ข่าวกันภายใน7 วันเอาไม่ทันจะถึง7 วันเพราะวันที่3ในนั่นเรียงท่อมันแล้วบอกว่าหลวงพ่อก็รับไม่ไหวแล้วเพราะซื้อไม่ถูกตัดไม่ถูกส่วนมากไปมากมารถที่ต่อไว้แล้วก็แล้วกันเนี่ยครับรถนั้นที่จะทำได้ก็ต้อง8 เดือนรถที่ต่อไว้แล้วมีราคา2,000,000มีความจริงที่คิดยังไม่ทันจะจบลงแล้วก็เมื่อพูดกับเขาแล้วก็ลองสอบถามกำลังใจของคนว่าอย่าซื้อรถขนาดนี้ที่ราคามัน2,000,000 บาทเขาขาย500,000นี่มีใครช่วยเหลือไหมก็มีคนหลายคนตั้งใจช่วยจะบริจาคเป็นเดือนๆผมก็คิดว่าเขาก็ดีเขาหวังดีต่อเราแต่ในใจของผมคิดเลยว่าถ้าหากว่ารายนั้นมาตกลงจริงเขาจะให้บริษัทขายรถคันนั้นแหละเขาซื้อเอาไปซะเมื่อเขาก็บอกว่าถ้าเขาตกลงจริงๆเขาจะซื้อเอาไปมาถึงเวลาจะใช้เขาจะให้เขายืมใช้เป็นคราวเรื่องทรัพย์สินหลายที่เป็นส่วนตัวของผมนั้นมันไม่มีเวลานี้มีรถจอดอยู่ที่วัด2 คันไม่ใช่ที่ของผมหรอกเขาให้เขายืมมาเพื่อจะไปช่วยสงเคราะห์คนยากจนเท่านั้นเองเขามาจอดไว้ก็เพราะว่าเวลาไปไหนที่แล้วมาเห็นขบวนมันใหญ่เกินไปคือผมก็ไม่อยากจะขนขวายแบบนั้นจะไปไหนทีโอ้โหควรคนนั้นควรคนนี้อยากจะไปในน้อยถึงเวลาฉับพลันทันด่วนถ้าไปขบวนใหญ่มันต้องตั้งท่ามากไม่ใช่เบื่อคนแต่เกรงว่างานมันจะไม่ทันเวลานี้ทหารทุกหน่วยเขาอยากจะพบลมพ่อกันทุกจุดมาหาเองบ้างส่งจดหมายมาบ้างเขียนหนังสือมาขออะไรจะขออะไรบ้างเขาก็ส่งไปแล้วก็รับปากว่าจะไปเยี่ยมทุกจุดในการไปเยี่ยมเป็นขบวนใหญ่แบบนั้นต้องไปตั้งท่ามาเพื่อท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาให้พาณไว้ใช้เพราะว่าจะพูดปั๊บไป2-3 องค์เท่านั้นอยากจะไปเมื่อไรก็ไปได้ทันทีทั้งเองตัดเป็นมาส่วนตัวผมไม่มีนี่จะมาดูชื่อทะเบียนได้ว่าของคนอื่นเขาเขาออกต่างกันรถเก่าคันรถใหม่คันเขาเมตตากรุณาไอ้ที่ว่าถ้าไปเยี่ยมคนยากคนจนอะไรก็จะไปได้แบบสบายสบายเท่านั้นไอ้รถ500,000คันนั้นเนี่ยเขาตกลงจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ชื่อผมแล้วก็ไม่ใช่เงินผมไม่มีเงินตอนนี้แหละท่านทั้งหลายไม่ว่าถ้าเช่นนั้นถ้าจะกล่าวกันไปก็เหมือนกับคนผ่านในสมัยที่พระพุทธเจ้ากล่าวในคาถานี้ถ้ามีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ละออกห่างดีกว่าแต่ถ้าไม่กลับตัวกลับใจขึ้นได้เราก็วางตนเองในสตารมณ์เสีย
ไม่สนใจอารมณ์ของเขานั่นแหละเป็นการดีเป็นอันว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจุลนาถีตั้งแต่นี้มีประโยชน์มากท่านนั้นหลายคนจะยึดถือพระถ้อยคำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าถ้าเราได้เพื่อนที่ดีเราควรอยู่ร่วมกับเพื่อนถ้าเพื่อนเลวเราก็ไม่ควรอยู่ก็ไม่จะพาเราไปเลวด้วยเราอยู่กับพระตนคนเดียวดีกว่า เป็นอันว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปกถานิจบบรรดาภิกษุ500รูปก็ตั้งอยู่ในอนาถผลดีดีสำหรับพระที่ท่านดีจริงๆท่านไม่ยากเลยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบเพียงเท่านี้ท่านก็ได้สำเร็จอนาถผลสำหรับพระอานนท์ไม่ได้โอกาสจะได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถว่าเวลานี้ตระกูลใหญ่ๆมีตระกูลของท่านอนาดิบินิกาเศรษฐีเป็นต้นให้มาส่งข่าวไปองค์สมเด็จพระทศพลขอให้กราบข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลพระองค์ว่าเวลานี้พระอริยเจ้าประมาณ5โกฏพระอริยเจ้าประมาณ5โกฏนี่เป็นข้าวาสทั้งนั้นมีพระอนาดิบินิกาเศรษฐีกำนันวิสาขามหามาสิกาเป็นต้นหวังการเสด็จไปเขาองค์สมเด็จพระทศพลเพื่อไปโปรดเขาทั้งหลายเหล่านั้นอาข้าพระพุทธเจ้าขอรับนาองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านได้โปรดสงเคราะห์กำลังพระอริยะสาวกทั้งหลายเหล่านั้นในขุดพระพุทธเจ้าค่ะว่าไปว่ามาดูเวลานาฬิกาบอกว่าเลิกหมดกันแล้วสำหรับนี้ก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดเรื่องพระพุทธโกสัมพีต่อในตอนที่แล้วมาจบลงตอนนี้องค์สมเด็จพระมหิดลแก้วกล่าวเป็นพุทธภาษิตถือใจความว่าถ้าเรามีเพื่อนที่ดีรู้จักปฏิบัติเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันป้องกันอันตรายเราท่านหลายก็ควรจะอยู่ร่วมถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นคนผ่านอย่าคนขึ้นชื่อว่าคนผ่านไม่มีสันดานเป็นเพื่อนมีแต่ทำลายให้เกิดผิดร้ายมีแต่ความเล่าร้อนหลังจากนั้นมาโอสงบไม่กินละวอนเที่ยวจบพระบรรดาที่สู่500ลูกที่ไปกระท่านนนท์แต่ก็ได้อราตผลแล้วหลังจากนั้นพระอานนท์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมชีพแก้วว่ามีพระอริยสาวกประมาณ5โกฏซึ่งมีพระอนาถบิณฑิกาเศรษฐีกำลังสาขาเป็นหัวหน้าขอเรื่องการเสด็จไปโปรดขอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจบลงตรงนี้ต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่อมีพระพุทธองค์ตรัสว่าอนันทะดูก่อนอานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาจีวรดังนี้แล้วให้พระเถระรับบาจีวรแล้วเสด็จออกไปพญาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้ท่านบาวิสุทธังหลายเห็นอย่างนั้นก็ได้ทูลถามองค์สมเด็จพระพุทธมารว่าพันเตพระเกวาข้าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างทำอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าทุกข์ทั้งมีดูก่อนที่สุดทั้งหลายช้างหวังจะถวายที่ขาจะเทจะถวายอาหารจะเททั้งหลายไม่ได้ช่างเชื่อนี่แหละที่ให้อุปการะแก่เราตลอดราตรีนานที่ตลอด3เดือนการทำให้ใจให้ช่างนี้ขัดเคืองไม่ว่าเป็นการสมควรดังนั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงพาเดินกลับเถิดก็เป็นการสนองความดีที่ช่างตั้งใจไว้และองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงพาดินสุทั้งหลายเสด็จกลับความจริงพูดกับพระราหันนี่ไม่ยากถ้าประกอบด้วยผลไม่ยากไม่มีการเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังไม่อยากจะมีการไม่ไหนก็พูดถึงคนนี้ในกิเลสหนาสันดานหยาบ
ย่างชาวโกสัมพีโอ้สำเร็จก็คือนาสีจะพูดยังไงยังไงเธอก็ไม่ยอมรับฟังในสันดานชั่วมันเป็นอย่างนี้ทำลายความดีที่ตนจะเป็นได้แล้วดูผลต่อไปฝ่ายช้างเข้าไปสู่ลาวป่าแล้วรวบรวมผลไม้ได้มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นนำมาวางมาควายเป็นกองกองเมื่อวันรุ่งขึ้นได้ถวายก็ได้สุขทั้งหลายเหล่านั้นที่สุห้าร้อยรูปฉันไม่ยอมหมดเพราะช้างนำมามากในเวลาเสร็จพระตะจิตคือฉันข้าวฉันอาหารเสร็จแล้วสำเร็จพระบัณฑิตแก้วทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปพระยาช้างก็เดินตามไปเพื่อพระพุทธเจ้าเดินหน้าบรรดาพระเดินตามหลังช้างเดินขั้นกลางระหว่างพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระแล้วต่อมาช้างก็ยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้บรรดาผู้สุดทั้งหลายแล้วนั้นเห็นจึงกราบทูลองค์ถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างเขาทำอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าผู้สุดทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วก็ชวนให้เรากลับบรรดาผู้สุดทั้งหลายเราไล่กราบทูลถามว่าเป็นยังไงหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเช่นนั้นเธอทั้งหลายลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ทรงแต่งแสดงว่าปาริรายกะการไปคราวนี้ของเราไปไม่กลับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ชายคนดีที่ปรารถนาคนดีมากผลคนดีย่อมไม่มีใครเจ้าเดือดในดุจเดือดไม่มีใครเจ้าเดือดแต่ภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดพญาช้างได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วไม่สะเทือนเข้าป่าเขาให้เดินไปข้างหลังเมื่อพญาช้างนั้นเมื่อจะเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กลับก็คิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกลับมาเราจะปฏิบัติเช่นนี้โดยองค์สมเด็จพระสีตลอดชีวิตถ้าพระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงแดนบ้านแล้วองค์สมเด็จพระราชีก็จึงตรัสว่าปาริรายกะยันเดินแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้ามันเป็นที่อยู่ที่บรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันตรายที่เบียดเบียนเจ้ามีอยู่รอบข้างเจ้าจะหยุดอยู่เถิดทางนั้นเราตามมนุษย์ทั้งหลายเขาสมเด็จพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่กล้าตามไปเมื่อสำเร็จได้จอมไตรบรมศาสดาสำเร็จไปสมุทรสงฆ์ทรงเลยสำเร็จมองไม่เห็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรไงเลยครองจักษุหมายความมองจนทั้งลับตาไปแล้วช้างก็มีใจแตกตายแล้วก็ไปเกิดในท่ามกลางนางเทพสอนหนึ่งพันในวิมานสูง30โยชน์ในครบชั่วเราดาวดูก็มีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช้างตัวนั้นมีนามว่าปาริรายกะเทพบุตรพระพุทธศาสนาก็ไม่เสด็จถึงมาเชตวันโดยลำดับตอนนี้แวะคุยกับสรุปเพื่อช้างนี่ที่พระท่านเทศบอกว่าสัตว์ทำบุญไม่ได้สัตว์ไม่มีโอกาสบำเพ็ญกุศลไม่กำลังเกี่ยวเขาเคยพูดมาแล้ววันนั้นสมัยเรื่องมันได้คุณบาลีเทพบุตรที่ว่าที่เราเทวดาเทวดาทำบุญไม่ได้ต้องทำบุญในเชิงมนุษย์ไม่เกี่ยวมาได้คุณบาลีเทพบุตรเมื่อจะเป็นเทวดาก็ใช้เรื่องใช้ในพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเป็นเทวดาแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศจบเดียวเป็นกสุนดามันพระเทพเราก็กำลังเรื่องนี้ที่มาตอนนี้ช่างปาริรายกะคนดีมีคนดีต่างคนต่างก็ไปเกิดเป็นสวรรค์แค่โลเดียวสถานะที่เราจัดในชั้นเป็นอันว่าที่ผมแนะนำให้บรรดาพวกคนทั้งหลายช่วยกันให้อาหารสัตว์ส
ท่านบอกว่ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งว่าให้สัตว์มีความผูกพันในพระสัตว์มีความรักในพระอย่างโคศกเทวบุตรท่านเป็นสุนัขมีความรักในพระตายแล้วก็เป็นเทวดาช้างมีรักในพระพุทธเจ้าลิงรักในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาเทวดาสัตว์ทั้งหลายที่เราเลี้ยงก็เหมือนกันไม่ใช่เราหามาเลี้ยงมาเท่าไรเราก็เลี้ยงเท่านั้นตามที่เราจะมีเมื่อเราเลี้ยงได้อย่างนี้เธอมีความรักในพระจิตก็เป็นกุศลผมคิดว่าสัตว์ทุกตนที่เราเลี้ยงตายแล้วเป็นเทวดาหมดเมื่อคุยกันต่อไปได้รู้สึกชาวเมืองโกสัมภูรีสาบทราบข่าวว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโกสาวัตถีแล้วเมื่อต่างคนต่างพากันไปเพื่อจะเฝ้ากราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วองค์การจะขอเข้ามาพระเจ้าบ้านคำบังคับว่าพวกเธอไม่ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ฉันไม่กินซึ่งตอนนั้นอดหัวโตอยู่ไม่กี่วันต่างคนต่างบอกพระเจ้าบ้านและดีกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วเขาบอกว่ายังเพราะพวกท่านนี่มันลำยำทำให้พระพุทธเจ้าไปจากเมืองนี้ผมต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าท่านมันตัวอภิสร้างไว้สร้างความสามัคคีแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงขอร้องห้ามปรามท่านก็ไม่เชื่อเพื่อให้ท่านเองเบื่อต้องไปป่านี่เลยกะถ้าท่านหลายยังไม่เข้ามาพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจผมไม่เข้าท่านจริงเมื่อเขายืนยันแบบนั้นพวกนั้นก็ต้องอดหัวโตไปทั้งสามเดือนได้อาหารจากคนอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆตั้ง500ไม่พอกินคุณป้าตาลายไปตามๆกันเพื่อท่านใดคนชั่วเป็นอย่างนี้ถ้ามีท่านใดคนชั่วอย่างนี้มีมากเท่าไรบ้านเมืองมันไหลเท่านั้นถ้าศาสนาก็มันไหลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายที่มีความปรารถนามีก่อนจะพูดก่อนจะทำคิดซะก่อนใคร่ครวญซะก่อนคือคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีทำอย่างนั้นดีไอ้คำว่าดีของเราเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระเทือนอะไรเข้าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่กับพระภิกษุชาวโกสัมพีก็เพราะการไม่รู้ว่าก็เพราะเขาคิดว่าอาจารย์นี้ก็ทำได้เป็นความดีแต่ความจริงมันไม่ดีสมเด็จพระจุลศรีไม่อยู่ด้วยพวกเราก็เหมือนกันถ้าใครเพิ่มดีเคารพในพระธรรมวินัยมีเหตุผลเราก็คบเขาถ้าเขาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เคารพในธรรมธรรมวินัยต้องอย่าคบเขาเลยเราอยู่คนเดียวอดตายดีกว่าอยู่กับคนผ่านสันดานอยากเพื่อสร้างโดยความทุกข์แต่ทนให้เกิดขึ้นจิตใจของเราจะมัวหมองดีไม่ดีเราจะลงรกไปด้วยเหมือนกับไปต่อห่อสุนัขเน่านั่นแหละเป็นการไม่สมควรเพราะนั้นว่ามาเธอทั้งหลายตั้งใจว่าจะทำมาโอสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐและที่โกศลก็สำเร็จแล้วไม่รู้ว่าพวกชาวเมืองโกสัมพิสุชาวเมืองโกสัมพีจะมาเฝ้าองค์เพื่อผู้สร้างความแตกร้าวกันในขณะนั้นกำลังมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโคทูลถามว่ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะไม่ยอมให้พิสุเรานั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันสมเด็จพระวักกวันยังทรงตรัสตอบว่ามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาวสิทธิราชสมภารพิสุเรานั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือว่าเท่าคำของอาตมาเขาอุ้มไหว้กันซึ่งกันและกันบัดนี้เธอจะไหลมาเพื่อขอขมาอาตมาภาพขอพระมหาราชจงอนุญาตให้เธอพิสุทั้งหลายแล้วนั้นมาเถิดฝ่ายท่านมหาเศรษฐีเนรนามว่านาริบินิกะผู้เป็นเจ้าของวิหารพระกราบทูลองค์สมเด็จพระพุทธมารว่าพันปีพระกังวาข้าพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธโลกาข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารดังนี้แล้วก็ถูกองค์สมเด็จพระราชีพแค่ก็ห้ามตามเหมือนกันก็จะไม่อยู่เมื่อมีสิ่งต่างหลายเหล่านั้นมาถึงเกิงสาวถีโดยลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าจะรับสั่ง
ให้ได้ทานอาสนะส่วนหนึ่งให้กับพวกเธอให้เป็นที่สงบเชื่อจะบรรดาพระท่านหลายออกไปบรรดาที่สู่ท่านอื่นเมื่อไม่สู่ชาวซอยโกสัมพีมันนั่งจับกลุ่ม500หนุ่มสาว500ซึ่งเรียกว่า500เลวไม่ใช่500ดี500นี่มีทั้งประเภทดีกับประเภทเลวนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครไปยืนด้วยไม่มีใครไปนั่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วยสำหรับพระก็เลยเกลียดพระส่วนนี้เลวจริงๆยอดแห่งความเลวเพราะว่าไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเอาเหตุผลที่เป็นกิเลสเพียงแค่เรื่องล้างชำระนิดนิดเดียวสร้างความแตกร้าวให้เกิดขึ้นบรรดาประชาชนหลายที่มาก็พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคนถามองค์สมเด็จพระพุทธวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพวกไหนที่เป็นชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อความแตกร้าวนั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธวันทรงแสดงว่านี่พวกนั้นแหละผู้ที่นั่งอยู่แถบนี้500รูปอยู่เลยนะจะได้สู่ชาวเมืองโกสัมพีบรรดาพวกชาวบ้านที่มาแล้วก็ชี้หน้าหรือชี้หน้าเมื่อเราชี้มือคือความจริงเราไม่ชี้เลยเขาเน้นชี้หน้าแล้วกล่าวว่านี่พวกท่านเลยเป็นชาวชาวเมืองโกสัมพีพวกก่อความแตกร้าวให้เกิดขึ้นเมื่อบอกว่าตามหนังสือที่เราได้ยินว่าพิสุพวกพิสุชาวเมืองโกสัมพีพวกก่อความแตกร้าวเหล่านั้นก็อายไม่อาจจะเงยหัวขึ้นมาได้เพราะความอายต่างคนต่างพุทธหน้าลงใกล้สมบัติพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง500ที่ใกล้พระองค์ไม่ได้เลยเป็นอันอายทนไม่ไหวต่างคนก็ต่างหมอบเอาหน้าหลบลงพื้นกันแล้วกันแล้วกราบพระพุทธเจ้าทูลขอเข้ามาโทษพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงมีพระพุทธลักษณะตรัสว่าที่เทวีดูก่อนที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมนี่หนักมากเชื่อว่าพวกเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราทำความสามัคคีเธอก็ไม่ยอมทำตามคำของเราวายบัณฑิตอันมีในปางก่อนได้สำหรับองค์วายเขามารดาและบิดาผู้ต้องประหารชีวิตแม่บิดาและมารดานั้นถูกโยงชีวิตไปแล้วก็ไม่เหลือวันนั้นภายหลังได้ครองได้จะสมบัติสองแผ่นดังนี้ความจริงบัณฑิตในการก่อนนั้นได้แก่พระพุทธเจ้าเองซึ่งมีนามว่าทีฆาวุตตกุมารเมื่อความย่อก็มีว่าเมื่อพระราชาพระเจ้าพรหมทัตยกทัพไปยึดพระนครจับพระราชบิดาและพระราชมารดาได้ก็สั่งประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตพ่อและแม่ก็เลือกลูกเข้าไปลูกในความจริงจะเข้าไปฆ่าคนอื่นเท่านั้นตอนนั้นยอมตัวเข้าไปจะฆ่าคนอื่นเมื่อพ่อและลูกกับเมื่อพ่อกับแม่ลูกแล้วยังร้องพูดออกมาดังขยับตัวไม่ได้เขาเข้าคืนเข้าขามัดหมดยิ่งกัดยังถือว่าทีฆาวุถ้าเจ้ารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อยิ่งเป็นพาสิทธิ์สั้นๆในทันทีถ้ารักยาวแล้วก็ให้มันใช่ถ้ารักสั้นแล้วก็ให้ต่อเพียงเท่านี้ท่านเป็นบัณฑิตมีความเข้าใจหลังจากนั้นมีโอกาสลอมตัวเข้าไปเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อท่านเป็นอำมาตย์ร่วมพระเจ้าร่วมห้องมันทมครั้งหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตองค์ล่าสัตว์ในป่าไปแต่ผู้เดียวเพราะว่าเธอเป็นคนขับม้าและขับสายช่างเป็นคนสนิทกันแล้วกันออกไปไกลจะมาทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยขับฉับไม่ได้ที่จะเป็นเนื้อสมันเลยก็นอนเอาหัวพาดจนต่างทีเขาคุมารขณะขึ้นหลับทีเขาคุมารก็ชักจุดออกมาเรียกให้ตื่นทำไมกดออกไว้
ก็ว่ากาตัวเรานี่คือลูกชายของราชาที่ทั้งขาดเราจะเอาชีวิตท่านเสียท่านท่าเรือติดจะแทงคอพระเจ้าพระมันทัศน์ก็กลัวตายจนเหมือนกันไม่มีใครช่วยเพราะตัวต่อตัวนอนอยู่แบบนั้นเสียท่าจึงกล่าวว่าจะขอชีวิตคือเขาเป็นใหม่ก็นึกมันได้ว่าพ่อสั่งเรารักยาวให้มันรักสั้นให้ต่อถ้ารักยาวให้มันก็หมายความยาจองล้างจองไถ่ต่อไปมันใช่มันจะมีความยาวในความเป็นอยู่ถ้ารักสั้นให้ต่อก็หมายความว่าอะไรถ้ามันสั้นแล้วก็ต้องการให้มันสั้นขึ้นมาทำต่อไปด้วยความดีอะไรที่วัวรูปไร้ทำไมสั้นมันสำเร็จเร็วให้ทำต่อไปทำต่อนี่ผมตีความหมายว่าอย่างนี้โถว่าติดมือนะเพราะนั้นว่าพระเจ้าพระมทัศน์ไม่ได้ชีวิตถึงความดีมีความกตัญญูก็คือสาวกุมารว่ามีความกตัญญูต่อบิดาและมารดาคนนี้ถ้ากล่าววาจาว่าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงข้าพระเจ้าวันนี้จะฆ่าก็จะนี่ถือว่ามีพระคุณเธอก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเธอเป็นลูกชายของเพื่อนฉันที่ยังฆ่าตายถ้าเราอยากจะได้สมบัติไอ้ฉันก็ไม่มีลูกชายฉันมีแต่ลูกสาวเอากลับไปฉันยกลูกสาวให้เธอครองเมืองทั้งสองเมืองคือเมืองทั้งพ่อเธอด้วยแล้วก็เมืองฉันด้วยเป็นอันว่าท่านตั้งอยู่ในวัดของบิดามารดาจะได้ครองเมืองทั้งสองเมืองแล้วก็ได้เมียฉันด้วยเพื่อที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวต่อไปว่าพวกเธอนี่ไม่ได้รักดีเลยไม่ได้ดูตัวอย่างที่สาวกตุคุมารพระองค์สมเด็จพระวิชิตามารมรมัยศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานอภัยโทษพระเจ้าคาถาว่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์ฝ่ายชนเหล่าใดหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบเพื่อการปฏิบัติของผู้ชนนั้นความจริงพุทธภาสิทธิฟังแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยเป็นเพราะว่าในการจบพระธรรมเทศนาในคราวนั้นบรรดาพระสงฆ์ส่วนมากพากันได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องราวของโกสัมพีริกุก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เวลามันยังไม่หมดถ้าติดพจน์ในพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของโกสัมพีริกุที่เราน่าจะจำนั่นก็คือความทรงความสามัคคีไว้แต่ความสามัคคีจะไม่มีสำหรับเรื่องใดนั่นหมายถึงว่าความหายนะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คือพุทธพจน์บทพระบาลีที่ได้แก่พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องนี้ท่านบอกขบันดาท่านที่สุสมณโณหลายไม่มาสุขุมาสิกาจงจำแล้วก็จดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตัวอย่าเข้าใจว่าเราดีแล้วถ้าเรามีความเข้าใจว่าเราดีแล้วอะไรนั่นหมายถึงความหายนะจะมีในกับเราดูตัวอย่างที่โสโกสัมภูเป็นต้นหรือว่าดูตัวอย่างที่โสสองสหายเรื่องความรู้จากกระดาษนะอย่าถือเป็นเรื่องสำคัญนักเลยฉันสำเร็จแล้วทำชั้นนั้นฉันจะเรียนเป็นปริญญาชั้นนี้ฉันได้ปริญญาชั้นโน้นไอ้นั่นเรื่องของกระดาษที่ไม่ใช่ความดีความดีในที่การประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญท่านฟังเรื่องเยซูสองรูปที่เป็นเสหายกันคงจะเข้าใจว่าเมื่อเวลาที่พระทั้งหลายเข้ามาหาบรรดาพระที่เป็นนักปริยัติคือว่าคันธาธุระท่านนี้ไม่จะแสดงตนว่าท่านเป็นผู้เลิศเมื่อเพื่อนของเรานี่ไม่ได้เรียนอะไรจากสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเรียนตรงนี้ปัจจนาสมถะกรรมฐานนี่ปัจจนากรรมฐานแล้วก็เข้าป่ามีลูกศิษย์มากมายทั้งสิ้นนี้ที่เรานี่เรียนจบพระธรรมบทมีลูกน้องตั้ง500เป็นเจ้าคณะตั้ง18หมู่คณะเขาเรียกว่าคณาจารย์ใหญ่
ถ้าเธอขึ้นมาเราจะต้องถามปัญหาแกเธอมีความไอ้เรื่องกระดาษเป็นไม่สร้างความเลวให้กับจิตมีความทะนงตนมีมานะผิดผิดมุขตนเป็นคนหมดความเกียรติหนึ่งยิ่งเป็นอรหันต์ท่านก็ยิ่งถ่อมตัวมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่เคยยึดยึดถือในเวลาที่ท่านเข้าพระพุทธวิปัสสนาเถระท่านได้อรหันต์แล้วพร้อมไปด้วยปริสัมพุทธายานพระที่ไปอยู่กับท่านทุกองค์ท่านก็สอนให้เป็นพระอรหันต์หมดในเวลาพระทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านได้สั่งว่าเธอทั้งหลายไปแล้วไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตแล้วจะไปไหว้อสีติมหาสาวกแล้วก็จงไปหาเพื่อนพระเพื่อนเราเราฝากไปนมัสการด้วยมีความเป็นอรหันต์ของท่านท่านดีอย่างนี้ท่านไม่ถือตัวถือตนไม่ถือว่านี่พระองค์นั้นยังเป็นปุถุชนและฉันเป็นอรหันต์แต่ว่าพระมาแรงป่องไฟคันธาตุระสุดรับท่านมองตนแล้วพระองค์นี้ไม่ได้เรียนอะไรไปนี่ทำไมมีเรื่องสิทธิ์มากอย่างนี้ไม่ได้เวลามาต้องถามปัญหาเวลาจริงจังเข้าความจริงเราก็ต้องศาสนาเราเนี่ยเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการชั้นนั้นชั้นนี้จากกระดาษเราสำหรับพระเรือนและโลกนาฏต้องการผลในการประพฤติปฏิบัติผลการประพฤติปฏิบัติก็คือใครจะได้ประโสดาสิกขาคานาคาอรหันต์เขาต้องการเป็นคนดีเพราะองค์นั้นท่านเอาตนว่าตนเป็นคนดีมีความรู้มากมีรู้สึกมากพระพระองค์นั้นท่านไปไหว้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสีติมหาสาวกแล้วกลับมาก็นั่งอาสนะเสมอการตั้งใจถามปัญหาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบขึ้นว่าพระองค์นี้จะรอเวทีแน่แล้วจะทำทีข่มขีพระอรหันต์ไม่พังแน่เพราะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสมเด็จไปถามปัญหากับพระดาสองพระนักกำลังองค์นั้นแม้แต่ฌานหรือปฐมฌานแกก็ตอบไม่ได้แต่พระพุทธวิปัสสนาธุระไม่มีหนังสือมากมายฟังคำสอนนิดหน่อยต้องตอบได้ทุกทั้งหมดตลอดพระอรหัตผลนี่เราบรรดาพระโยคาวาจรทุกคนและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณเณรฟังแล้วก็ต้องจำนะว่าความรู้จากกระดาษไม่มีอะไรดีเลยเป็นพื้นฐานเป็นแผนที่หยาบๆเท่านั้นผลที่เราจะเข้าถึงความสุขในพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติทำจิตให้หมดกิเลสปัญหาต้องมีเวลาเลยพินิจแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจนมีแด่ท่านได้รับฟังทุกท่านสวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD ดอก

0: วิน BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988